0: ภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
2: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่ออีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.เข้าไปประชุมที่นากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการต่อ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
3: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสงตุ้มรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลก พร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่ม BRICS นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอาทิตตสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวนิสลาสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกฤติสำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1แซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ ดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
11: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลาง คำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
19: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
18: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
19: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ย นอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
18: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
19: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในระดับโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
18: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
19: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับ เพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
18: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
19: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือ แจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
18: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
19: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซึ่งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
18: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
19: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา 25-27 บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกรดคละอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
19: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี้เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
20: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ๆท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
3: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
2: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
3: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงกิ่งและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
2: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
21: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที่
23: ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลา มีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
22: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณ

0: ไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีทั้งของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ดังนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยดังนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรดังนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
1: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
3: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีคนไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
2: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยูธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
6: ก็เริ่มต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณประมาณ 5,000 ล้านครับตามยูธโอลิมปิกก็เริ่มต้นก็ต้องแจ้งทางยูธโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
7: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับกองที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปทางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
5: ท่ามกลางกระแส

0: ความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าๆวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% วันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงทาร์เก็ตนะครับ
3: อันนี้ก็ต้องตอบ ข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูอะค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและ เกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับถ้านั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงเหรอครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ
2: คร
3: ั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
2: โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัย คือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามมิให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่ง

0: อยู่ทุกวัยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโอพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงบอกงั้นอันนี้ผมฝากเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโอให้ผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสุกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสุกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ได้โอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิจกรรมอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสุกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิจกรรมนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
4: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

ครับมาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีรายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรไม่ได้เอาไปทำอะไรด้วยความชาวบ้านด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนาผู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพื่อกล่าวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิ่ง productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการนะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือ output ให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent มีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรที่เรียกว่ามาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาท

0: ยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
7: รู้ไว้ใช่ว่า ถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
8: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
9: 3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรเห็นว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
10: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
13: ที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
14: ะถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
15: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนัดกันแล้วเนาะทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา9นาฬิกา10วันนี้12 13นาทีนู่นเนาะนะครับมาพบกับรายการอปมชสัมพันธ์อปมชคุยข่าวซึ่งเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยอาน้อยจิรวัฒน์ทำหน้าที่นี่แหละนะครับมาทุกวันเสาร์เราต้องกลับมาเจอกันนี่แหละซึ่งวันนี้เจอกันวันนี้วันที่16เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้วันพระด้วยเนาะนะครับมาเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับมาเราก็นะครับอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะนะครับแต่ว่ายังไม่ประกาศยังเป็นทางการดอกนะครับก็ประมาณอีกไม่กี่วันนี่แหละน้องนะนะครับเขาเรียกว่าต้องรอเกี่ยวกับนะนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับที่จะเข้านี่แหละนะนะครับมาแต่ว่าสองสามวันนะนะครับสองสามวันมานี้ก็มีฟ้ามีฝนนะครับตกลงมานิดๆหน่อยๆประมาณนั่นแหละนะนะครับแต่ว่าบางแห่งบางที่มาพร้อมกับพายุนี่แหละน้องนะครับมาพายุพัดห่านหมอลำนะครับมาพัดนะครับอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะครับบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันแล้วกันทีนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวสารต่างๆนะครับมาไปที่นะครับมาเกี่ยวกับภารกิจนะครับมาทางนายกนะครับมาท่านอนุทินนี่แหละซึ่งนะครับมาก็มีการนะครับมาล้อมวงคุยนะนะครับมาคุยกับ CEO นะครับมาเกี่ยวกับ CEO ชั้นนำนะครับระดับประเทศนี่นะนะนะครับในนั้นก็จะมีเจ้าสัว CP เจ้าสัวสหพัฒน์นะนะครับนั่งประกบข้างนี่แหละซึ่งบอกว่าลั่นนะครับรัฐบาลนะนะครับแล้วก็เอกชนนี่แหละนายกบอกว่าต้องเดินคู่กันว่างั้นนะนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเมื่อเวลา 17:00 นนะครับของวันที่15พฤษภาคมนี่แหละที่ตึกพักดีบดินทร์นะครับทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวิริกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละซึ่งก็เป็นประธานนะครับในการประชุมหารือร่วมนะครับระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนี่แหละเรื่องของแนวทางนะครับการพัฒนาขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคธุรกิจนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนี่แหละโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกและก็รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายเอกนิตินิธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายศรีหศักดิ์ปานกบพวงเกตแก้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายประกรณ์นะครับนิมประพันธ์รองนายกนะครับแล้วก็นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนางสาวสุภมาศนะครับอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีนะครับประจำสำนักนายกนายนพินนะครับนพินทรศรีสัพพางนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลตำรวจโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันเพชรบุญญามณีนะครับมารัฐมนตรีช่วยคมนาคมนางสาวแนนบุญธิดานะครับมาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐนะครับจันทละรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลตำรวจโทรุธนะครับรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละนะครับทั้งนี้นะครับนายธนินเจียวรนนท์นะครับเจียรวนนท์นะครับประธานอาวุโสนะครับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และก็นายวิทิตโชควัฒนานะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนี่แหละซึ่งก็ได้นั่งขนาบข้างนายก
รวมถึงนะครับนายสารัตรัตนวดีนะครับผู้ที่ถือหุ้นใหญ่นะครับบริษัทกันดีเวลลอปเมนต์นะครับกันดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานะครับผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนี่แหละทีนี้โดยนายกนะครับซึ่งก็กล่าวว่านะครับพูดว่าวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่ายินดีนะครับยินดีต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรตินะครับที่ได้ให้เกียรติรัฐบาลนี่แหละที่ได้มาพบกันวันนี้นะครับเราวันนี้นะครับหัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ฟังมากันเพราะฉะนั้นนะครับจากไปนะครับจากนี้ไปนะครับตนพูดจบก็จะเหลือนะครับแต่ท่านพูดแล้วว่าไงนะครับทางรัฐบาลนะครับบอกว่าพวกตนนี่แหละก็จะฟังอย่างเดียวแล้วก็จะประมวลนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำเป็นบทสรุปนะครับในการ

นะครับทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่เชิญมาวันนี้แหละนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานะครับสามารถส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการนะครับภาคส่วนนะครับให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับมาเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วแต่นะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าอย่างนั้นซึ่งรัฐบาลนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับกับการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพนะครับให้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆนะครับกฎระเบียบขั้นตอนนะครับการขออนุญาตที่มีความซ้ำซ้อนเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นต้นทุนเหมือนกันนะครับเป็นต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องนะครับกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เหมือนกันและเป็นการเปิดเขาเราเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจของโลกนี่แหละทีนี้ด้านนายกยังกล่าวต่อเนาะในที่ประชุมนะครับวงนี้ท่านบอกว่าวงนี้ต้องถือว่าไม่มีหัวโต๊ะนะครับถือว่าทุกคนนะครับเป็นหัวโต๊ะนะครับตนก็ได้แทรกนะครับให้รัฐมนตรีนี่แหละหลายท่านอยู่ในการประชุมนั่งนะครับว่าแจมแซมกับท่านด้วยเหมือนทีนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับตนได้ไปประชุมนะครับอาเซียนที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ได้ไปนะครับเสนอนะครับในเรื่องการผลักดันนะครับให้ความสำคัญนะครับกับทางพลังงานโครงข่ายนะครับแบบไฟฟ้าอาเซียนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ย้ำว่าอาเซียนนะครับจะต้องพูดด้วยเสียงเดียวกันมากขึ้นดังขึ้นเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันนะครับและเกิดกลไกในการต่อรองซึ่งก็จะเป็นการยกระดับนะครับความสำคัญของอาเซียนในทางนะครับเขาได้ในทางภูมิศาสตร์ด้วยว่างั้นที่นี่นะครับซึ่งทุกประเทศเนาะนะครับทุกประเทศพูดถึงในเรื่องของพลังงานสะอาดและก็พูดถึงเรื่องโลจิสติกนะครับมาพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารทุกประเทศนะครับมาพูดเหมือนกันคือพูดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่แหละแต่ก็เน้นนะครับเน้นใน3ประเด็นนี้ซึ่งตนคิดว่านะครับสำหรับประเทศไทยเรามีความแข็งแรงนะครับและก็มีศักยภาพเป็นอย่างมากนะครับใน3ประเด็นนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้อาเซียนของเรานะครับเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้โลกทั้งใบนะครับให้ความสำคัญและประเทศไทยของเรานะครับเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนด้วยเหมือนกันฉะนั้นนะครับโอกาสในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเรานะครับมีความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนายกบอกว่าพูดง่ายนะครับพูดง่ายๆว่าเรานะครับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่ตนได้กราบเรียนนะครับคือรัฐเอกชนนะครับรัฐเอกชนต้องไปด้วยกันและในความเป็นรัฐบาลชุดนี้เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างไว้เงินวันนี้บอกว่าเราไม่ยึดติดนะครับอยู่กับบริบทเดิมๆหรือยึดติดกับกฎหมายเก่าๆและขั้นตอนนะครับที่หลากหลายและที่สำคัญนะครับความยุติธรรมให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะครับในการประกอบธุรกิจและดำเนินธุรกิจนะครับในการว่าจ้างแรงงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศให้กับกิจการของท่านว่างั้นเพราะว่ารัฐบาลนะครับถือว่าประเทศไทยถ้าเราขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับขับเคลื่อนนะครับไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งไปได้เราจะขาดพวกท่านไม่ได้ว่างั้นสิ่งนี้นะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตนน่ะได้ปรารภนะครับได้ปรารภกับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านตลอดจนหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นี่แหละทีนี้จึงได้ขอให้มีการจัดการพบปะในวันนี้ขึ้นนะครับเป็นการประชุมพูดคุยรับฟังนี่แหละเพื่อที่จะรับฟังความคิดความเห็นนะครับจากท่านทั้งหลายนะครับเพื่อที่เรานี่แหละจะนำมาประยุกต์แล้วก็นำมาทำให้ความต้องการนะครับเขาเรียกว่าความต้องการความคาดหวังทั้งหลายนะครับของพวกท่านนะครับได้เป็นส่วนนะครับที่

ทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายเมื่อท่านประสบความสำเร็จประเทศไทยนะครับก็ประสบความสำเร็จทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนี่คือวัตถุประสงค์นะครับของการประชุมพูดคุยวันนี้เลยผมขอนะครับขอให้ท่านได้หารือกันในวงนี้เต็มที่ว่างั้นและถ้ายังไม่หนำใจยังบอกพ่อสันนายกว่าเนาะเดี๋ยวเรานะได้ครับจะไปทานข้าวเย็นกันวันนี้เลยวันขออนุญาตนะครับให้รัฐบาลนี่แหละเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศเพื่อให้ทุกแนวทางนะครับแล้วก็ทุกขอรับทุกข้อมูลที่ได้จากนะครับพวกท่านนี่แหละเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นายกกล่าวทีนี้ด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยในเวลา18 นาฬิกาซึ่งก็มีรายงานนะครับว่านายกนี่แหละจะเชิญนะครับภาคเอกชนทั้งหมดร่วมถ่ายภาพหมู่นะครับในตึกไทยคู่ฟ้านี่แหละซึ่งจากนั้นนะครับนายกก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในเวลา19 นาฬิกาในกรณีที่ตึกสันติมิตรคารวะหลังนอกเนาะซึ่งก็จะมีการกล่าวนะครับขอบคุณกับทางผู้บริหารนะครับทั้งหมดนะครับที่มาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับมาพูดให้กับทางรัฐบาลนะครับทีมบริหารนะครับคณะรัฐมนตรีได้ฟังนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะครับในการพูดคุยในการที่จะขับเคลื่อนนี่แหละนะครับทีนี้ต่อด้วยข่าวนี้นะครับข่าวทางนายกต่อก็แล้วกันซึ่งทางนายกก็ถกภาคธุรกิจนะครับเป็น10 กลุ่มอุตสาหกรรมนี่แหละนะครับหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยย้ำว่ารัฐบาลนะครับพร้อมที่จะรับฟังเอกชนแล้วก็เดินหน้าปราบนะครับปราบคอร์รัปชันแบบไม่ละเว้นเหมือนกันโอ้เป็นข่าวดีได้นี่น้องนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะนะครับคณะรัฐมนตรีนี่แหละซึ่งก็ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงนะครับจากภาคธุรกิจนะครับผู้ใดโทรเข้าเนาะนี่นะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับตอนนี้ติดนะครับติดงานอยู่เนาะเดี๋ยวโทรกลับนะครับโอเคนะครับอาจจะนะครับกำลังนะครับกำลังเข้าข่าวอยู่เอาต่อเนื่องก็แล้วกันเนาะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละซึ่งก็พร้อมคณะรัฐมนตรีนี่แหละต่อจากข่าวนะครับที่น้อยพูดก่อนหน้านี่แหละเชิญผู้บริหารระดับสูงนะครับจากทางภาคธุรกิจนะครับ10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า34-35 คนนะครับมาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดความเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันทางเศรษฐกิจและการมาของประเทศโดยมีตัวแทนจากภาคเอกชนขนาดใหญ่และองค์กรในการเศรษฐกิจสำคัญเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงนี่แหละในการทีนี้ผู้เข้าร่วมก็ประกอบด้วยตัวแทนในการจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชน3 สถาบันก็คือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพกลุ่มก่อสร้างกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ประกอบการ SME นะครับกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่นี้นะครับบุคคลสำคัญนะครับในที่เข้าร่วมอธินายพจน์อารามวัฒนานนท์นะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนางพิมพ์ใจนะครับลีอิสระนุกูลประธานนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชนะครับประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยนายชัยอรุณนะครับอรุณานนท์ชัยนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งก็รวมถึงผู้บริหารจากภาคธุรกิจชั้นนำเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.กับนะครับ Energy Development Toyota Honda Seagate Delta Electronic กลุ่ม Central The Mall Group แล้วก็ WS นะครับ SA Corporation เป็นต้นด้านนายอนุทินนะครับนายกนี่แหละซึ่งก็กล่าวว่านะครับภายหลังการหารือการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญ
นะครับในการที่เปิดโอกาสให้กับทางภาคเอกชนนี่แหละให้ได้สะท้อนปัญหานะครับเสนอความคิดความเห็นแล้วก็แนวนะครับทางรัฐบาลนี่แหละสามารถเข้าไปคือเข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการที่ดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มศักยภาพนะครับในการแข่งขันของประเทศนายกรัฐมนตรีนะครับยังระบุรัฐบาลนะครับต้องการรับฟังสถานการณ์นะครับของแต่ละภาคธุรกิจนี่แหละทั้งปัญหาอุปสรรคและความคาดหวังนะครับที่มีต่อภาครัฐเพื่อหาแนวทางนะครับในการสนับสนุนนี่แหละหาแนวทางสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการให้สามารถขยายกิจการสร้างรายได้เพิ่มการจ้างงานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศโดยย้ำว่ารัฐบาลนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการโดยตรงดังนั้นนะครับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องสอดคล้องนะครับกับความต้องการของทางภาคธุรกิจนี่แหละเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้นายกยังกล่าวเพิ่มเติมนี่แหละก็ได้มอบแนวทางนะครับการทำงานแก่ส่วนราชการให้ทำงานร่วมกับทางภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการนี่แหละเสนอความคิดเห็นนะครับอย่างตรงไปตรงมานี่แหละเพื่อให้รัฐบาลนะครับสามารถกำหนดมาตรการนะครับสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมและก็สร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนและอนาคตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนี่แหละนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประเด็นข้อร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในบางหน่วยงานว่ารัฐบาลนะครับจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นสาธุเนาะนะครับโดยเตรียมเรื่องนะครับเข้าสู่ที่ประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีนี่แหละเพื่อแจ้งให้ทุกนะครับทุกกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนี่แหละเนาะกรณีมีการกล่าวถึงหน่วยเขาเรียกหน่วยงานโยธาธิการนะครับนายอนุทินระบุว่าต้องแยกให้ชัดเจนนะครับว่ามีหลายหน่วยงานที่ใช้คำว่าโยธานี่แหละทั้งในระดับเทศบาลจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งอาจไม่ใช่กรมโยธาธิการนะครับและก็ผังเมืองโดยตรงเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือรัฐบาลนี่แหละจะต้องไม่ปล่อยนะครับให้เกิดการทุจริตในระบบราชการนี่แหละจริงๆระบบคอร์รัปชันนะครับโอ้มันอย่างรากฝังลึกแล้วเนาะนะครับแต่ก็ดีหน่อยนะครับที่มีการพูดถึงนี่แหละทีนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังกล่าวถึงผลสำรวจนะครับและก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยว่าบางส่วนนะครับบอกว่าบางส่วนอาจจะสะท้อนนะครับความรู้สึกของประชาชนมากกว่าข้อเท็จจริงเชิงปฏิบัติว่างั้นแต่ว่ารัฐบาลนะครับยังคงให้ความสำคัญนะครับกับการสร้างธรรมาภิบาลการตรวจสอบและการทำงานนะครับขององค์กรอิสระโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบได้พร้อมนะครับชี้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่แหละการดำเนินคดีนะครับและก็ลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนมากซึ่งนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลนะครับจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนโดยไม่ปล่อยนะครับให้ภาพลักษณ์นะครับในเรื่องการทุจริตนี่แหละฝังลึกในสังคมพร้อมย้ำว่านะครับจากนี้ไปทุกหน่วยงานนะครับต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจสร้างตราบาปนะครับต่อระบบราชการและก็ประเทศเพราะงั้นส่วนกรณีการจับกุมปลัดนะครับปลัดเชียงดาวเนาะที่เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการออกบัตรสวมสิทธิ์ให้คนต่างด้าวนายกรัฐมนตรียังระบุว่านะครับขณะนี้มีการขยายผลดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลนี่แหละจะดำเนินการกับทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อยกเว้นทีนี้ยังกล่าวต่ออีกรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการพนันฟอกเงินและกระบวนการสแกมเมอร์โดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ประนีประนอมได้กับผู้กระทำผิดและก็เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำงานได้อย่างเต็มที่ว่าอย่างนั้นพร้อมกันนี้ยังระบุนะครับหากการสอบสวนพบว่าเจ้าที่ระดับสูงนะครับคือระดับสูงกว่าที่ถูกกล่าวหานะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะก็จะต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันโดยจำว่าในกรณีผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดไม่จำเป็นต้องกังวลเหมือนนายกบอกน้อง
แต่รัฐบาลนะครับจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อสาธารณชนนี่แหละว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติทีนี้นายกนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวทิ้งท้ายนี่เนี่ยเพิ่นบอกว่าการปราบปรามการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายนะครับที่เป็นภารกิจนะครับต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งแต่ต้องทำอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบราชการและก็สังคมที่โปร่งใสรวมถึงนะครับเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจได้ครับภาคธุรกิจและก็ประชาชนน้อยระยะยาวๆนี่แหละคุณผู้ฟังนะครับมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรนะได้ครับประเทศของเราจะเปลี่ยนนะได้ครับจะเปลี่ยนได้ครับจากเดิมๆได้ครับที่เคยได้ยินได้ฟังหรือเปล่านะได้ครับก็ต้องเอาใจช่วยคนทำงานแล้วน้องนะได้ครับโดยท่านผู้ฟังว่าอย่างไรนะได้ครับเอาทีนี้มาต่อเรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ได้ครับดีเซล B 20นะได้ครับอยู่ที่ 34.45 บาทต่อลิตรนะครับดีเซล B 7นะได้ครับที่นะได้ครับคนใช้เยอะๆนี่แหละน้องวันนี้อยู่ที่ 41.45 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับอยู่ที่เบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์91เบนซินอยู่ที่ 43.68 บาทต่อลิตรนะได้ครับเบนซิน95นะได้ครับ95นี้อยู่ที่ 44.05 บาทต่อลิตรทองคำนะครับวันนี้น้องนะได้ครับวันนี้เปิดนะได้ครับเปิดคือว่าเปิดตลาดทองหรือยังน้องนะได้ครับอิงวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 70,000 นะครับ 7,300 นะได้ครับต่อบาทน้องนะได้ครับบาทนึง 7,300 นะครับขายออกบาทละนะครับ 7,500 บาททองคำแท่งนะครับทองคำรูปพรรณนี้ 68,887 บาทรับซื้อนะครับขายออกอยู่ที่บาทละ 71,300 บาททีนี้มาเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้พยากรณ์อากาศวันที่16พฤษภาคม2569วันหวยออกนี่แหละ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งก็บอกว่าบริเวณประเทศไทยบอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยบอกว่าจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายนะครับเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกนะได้กลับมาฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรที่จะรักษาดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้ไปรายภาคนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง21พฤษภาคม2569ก็แล้วกันทางภาคเหนือนะครับบอกว่าในช่วงของวันที่16ถึง17พฤษภาคม69บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณทางตะวันตกนะครับของภาคส่วนในช่วงของวันที่18ถึง21พฤษภาคม69ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง 80% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิได้กระบายสูงสุดอยู่ที่30ถึง37องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงของวันที่15ถึง21พฤษภาคม69บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงของวันที่15ถึง21พฤษภาคม69บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37นะครับ33ถึง37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกในช่วงของที่11ถึง21พฤษภาคม69มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าในช่วงของวันที่15ถึง21พฤษภาคม69บอกว่าตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนล่างนะครับมันก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตร
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงของวันที่15-17 พฤษภาคม 69มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาได้กับทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงของวันที่18-21 พฤษภาคม 69มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งบอกว่าในช่วงของวันที่15-16 พฤษภาคม 69มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนในช่วงของวันที่17-21 พฤษภาคม 69มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสเกี่ยวกับนะครับสภาพอากาศนะครับแล้วก็ข่าวสารนะครับจากทางรัฐบาลที่น้อยมาพูดถึงนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังมีข่าวงานประชาสัมพันธ์นะครับที่อยากจะบอกกล่าวนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการอปมชสัมพันธ์แจ้งเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อยก็0817170598ขอบคุณทุกท่านนอนนะครับใครที่โทรมานะครับในช่วงที่น้อยคุยข่าวอยู่นะครับไม่ได้รับงานนะครับเดี๋ยวจะโทรกลับกันแล้วกันนะครับมาพร้อมทั้งคลอเพลงเข้ามาด้วยนะครับถ้ามีเวลานะครับน้อยมีแผนมีเพลงเปิดให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงหมอร้องหมอลำได้หมดนะครับขอเป็นความสุขคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับ

0: ับได้ครับเดี๋ยวฝากไปทางนายกได้ครับได้ครับผมครับ
1: ไกลดวงใจไปนานห้อยสาบานใจหักมั่นบ่ลืมบ่น

โอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับผมยินดีครับโอ้โอ้ครับครับผมสบายอยู่

ได้ครับขอบคุณครับได้ครับครับผมครับครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับต้องขออภัยในความผิดพลาดนุ่มนะได้ก็เป็นผิดพลาดเรื่องปุ่ม เรื่องปุ่มเสียงเรื่องการพูดคุยนี่แหละนะครับไม่น้อยไม่รู้กดผิดกดถูกเนาะนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งเมื่อวันเสาร์มือเดียวนะครับไปพูดถูกเลยนะครับอ่ะเมื่อสักครู่รับสายนะครับฝากถึงรัฐบาลนี่แหละนะครับนะคือได้เลี้ยงนะครับธุรกิจได้เลี้ยงเจ้าสัวได้เมืองแย่งคนรวยแท้ว่าซานนะครับคนจนในมีโอกาสได้ไปพูดคุยบ่เนาะมีโอกาสสิได้ไปให้นายกเลี้ยงเขาแล้งจากมือบ่ได้ประมาณนั้นเป็นภาพรวมภาพใหญ่นี่แหละนะครับความคิดเห็นก็นะครับบางส่วนก็ถูกแล้วนุ่มนะครับอย่างผู้จัดนี่นะครับอย่างอน้อยนี่อย่างคุณผู้ฟังนี่นะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นคนบ่มีนะ เป็นคนมีหน่อยอย่าคนจนนะเนาะเออนะครับเอื่นไปฟังจากมือเนี่ยเป็นอย่างเรียกไงก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับให้คนจนนะครับมีที่นั่งมีที่ยืนประมาณนั้นนะคือแกอยากให้มองคนจนหน่อยเนาะนะครับแล้วก็คุยเรื่องของคุยในเรื่องของการปราบคอร์รัปชันนะครับมาต่อให้ทศกัณฐ์ประมาณหรือรัฐบาลหรือรัฐบาลยุคไหนๆก็มันเอาลงยากประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการนะครับไปหยิบยกขึ้นมาบ่อยๆพูดบ่อยๆนะครับแล้วก็ย้ำบ่อยๆน้อยก็ว่ามันไม่แน่เหมือนกันเนาะนะครับแม้ที่จะเอาลงนะครับในยุคของเรานี่แหละเอาใจช่วยกันเนาะเอาขอบคุณนะครับทุกความคิดเห็นนะครับทุกการพูดคุยนี่แหละท่านก็คือบุคคลสำคัญนั่นแหละนะครับคุยได้นะครับมีเรื่องอะไรนะครับที่ครับที่แค้นที่อยากจะระบายได้เลยนะครับโทรมาหน่อยนี่ระเบิดส่วนตัวนี่แหละนะครับพูดคุยอยากให้ออกอากาศนะครับบางส่วนได้เอาได้ก็บ่มีปัญหาเอาเบอร์ผู้จัดเบอร์น้อย0817170598นะครับน้อยว่าอยากจะเปิดเพลง2เพลงอยู่ แต่เพลงมันไม่ไปเนาะเอาคราวนี้ต่อกันแล้วกันนะครับผู้ใดอยากยืมเงินนี่ยืมเงินเลี้ยนเนาะนะครับเริ่มแล้ววันนี้เหมือนกันนะครับทางกยศ.นี่แหละครับซึ่งบอกว่าจะเปิดระบบนะครับให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่นะครับได้ยื่นความประสงค์นะครับมาขอยืมขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา2569ผ่านระบบเขาเอื่นเนี่ยนะครับมาระบบแอดบอร์ดหรือยังไงนะครับนางสาวพลอยทะเลนะครับลักษมีมีจันนะครับลักษมีแสงจันนะครับเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละซึ่งก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับมุ่งส่งเสริมการศึกษาและก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับทางสังคมเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติโดยความสำคัญนะครับกับการให้โอกาสนะครับทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มนะครับของผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับให้สามารถเข้าถึงนะครับการศึกษานี่แหละได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมนะครับเพื่อการศึกษากยศ.นี่แหละน้องทีนี้นะครับด้านนางสาวพ่อทะเลนะครับซึ่งก็กล่าวว่ารัฐบาลนะครับโดยกองเงินนะครับกองทุนนะครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่แหละเปิดระบบเขาเอิ้นว่านะครับเขาเรียกว่าแอปโพสตินนะครับเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษานะครับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่นะครับที่มีคุณสมบัตินะครับตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศนี่แหละน้องนะครับหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 360,000 บาทต่อนะครับต่อปีแล้วก็ศึกษานะครับในสาขาวิชานะครับที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชานะครับที่กองทุนมุ่งส่งเสริมนะครับเป็นพิเศษนี่แหละ
นะครับเพื่อเป็นการดูแลนะครับดูแลผู้ขาดโอกาสนะครับให้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นนี่แหละทั้งนี้นักเรียนนะครับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมนะครับไปยืมนี่แหละสามารถเข้าระบบนะครับเขาเรียกว่า P-Apport ได้นะครับเมียนบดกนะครับรายอันผิดของขออภัยเด้อนะครับได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569นะครับส่วนระดับอุดมศึกษานะครับสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับ2569ไปจนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์นะครับหากผ่านคุณสมบัตินะครับทางกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปผู้ที่เคยยืมแล้วครับนอนนะครับหน่อยบ่ได้บ่เคยยืมแล้วนะครับจักสิไปศึกษาหยังทีนี้สําหรับผู้กู้ยืมเงินนะครับรายเก่าเลื่อนชั้นปีนะครับในสถานศึกษาเดิมนะครับก็สามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับทีนี้สําหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนหรือเคยกู้ยืมเงินมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนระดับการศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนเปลี่ยนสถานศึกษาโดยเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าระบบนี่แหละทั้งนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ดําเนินการในระบบแล้วนะครับเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมก็ให้เข้าระบบ DSL นะครับเพื่อดําเนินการยื่นแบบคําขอกู้ยืมนะครับต่อไปกยศ.นะครับขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินนี่แหละให้เตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลานะครับโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางที่เว็บไซต์นี่แหละนะครับซึ่งนางสาวพลอยทะเลกล่าวนี่แหละคือสิเบิดแล้วว่านี่โน้นะครับมาข่าวนะครับอันนี้คงจะไม่ทันซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นก็คิกออฟนะครับมาไทยทั่วไทยซึ่งก็ได้ส่งรถพุ่มพวงป้ายกระจายสินค้านะครับในราคาประหยัดนะครับมาเพื่อลดค่าครองชีพและก็เข้าถึงชุมชนนี่แหละนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือขอนแก่นนะครับซึ่งก็เดินหน้านะครับเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันดิจิทัลนะครับรับมือข่าวปลอมภัยออนไลน์นะครับยกระดับให้ประชาชนนี่แหละรู้เท่าทันสื่อว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ทันเนาะนะครับจังหวัดขอนแก่นก็ยกระดับทีมกู้ชีพกู้ภัยรับมืออัคคีภัยรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อลดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับมีความรู้นี่แหละเอาเวลาหมดครับเนาะนะครับวันนี้คงจะล่ำลานะครับด้วยเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังถามไถ่เข้ามานี่แหละนะครับไว้ตั้งไว้ไหนละเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ใส่เหล่านี้เพียงสุดท้ายเนาะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทางเจ้าที่นะครับและขออภัยในความผิดพลาดนะครับวันนี้ผิดพลาดนะครับจากปิดเป็นเปิดจากเปิดเป็นปิดแม่เกี่ยวกับระบบเนาะนะครับนู่นแหละวันเสาร์หน้านะครับน้อยนัดกันแล้วกันนะครับเสาร์หน้านะครับเจอกันใหม่นะครับกับรายการอปมช.อปมช.สัมพันธ์ขอบคุณทางผู้อำนวยการสวทขอนแก่นขอบคุณไปทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับที่ส่งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ให้น้อยมาพูดคุยนะครับกับคุณผู้ฟังที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็รับฟังด้วยดีเสมอมานี่แหละเนาะนะครับไปบ่ท่านนะครับเพลงที่ขอมาน้อยตั้งไม่ทันเอาเพลงนี้ก็แล้วกันไหนๆจะไปแล้วสุดท้ายด้วยบทเพลงนี้หิ้วกระเป๋างั้นขอบคุณทุกท่านนะครับเสาร์หน้ากลับมารับฟังแล้วก็เจอกันใหม่เอาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
10: นางสาวลลิดาเปรี้ยววัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบางหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10%ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
15: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื่อกะย้อนวีโซล่าเซล
14: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

ได้เป็นกลมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด็ดปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเสียงต้องไปซื้อของปากธนาคารกับบอสต้อง

0: ข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแปนซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: เฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

0: ความคิดวัดถูกประสงค์ฟังต่างความหวังเพื่อพระสงฆ์ไทยจะเจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: กับขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปทุกท่านนะครับศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับในวันนี้นะครับวันนี้นั้นนะครับจะได้นำข่าวสารในทางบวรพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยกับเหตุบ้านการเมืองนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนาปาฐกถาขึ้นมานะครับในนิเคมบทต่างๆนะครับวันนี้นั้นนะครับไม่ได้มารูปเดียวนะครับมากับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศสนันนารีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นครับวันนี้ได้มาร่วมกับท่านนะครับขอเจริญพรท่านอาจารย์ทักทายทางบ้านครับ
2: นมัสการพระอาจารย์พระมหากิตติครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับพระอาจารย์พระมหากิตตินะครับต้องขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับที่ให้โอกาสทางพวกเราบุคลากรของมชร.วิเขตขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้มาร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาทาง
1: เชิญพร
2: ทางช่องทางนี้ครับ
1: ท่านผมครับวันนี้นะครับมากับท่านอาจารย์นะครับนำข่าวสารสาระต่างๆที่พร้อมกับเป็นการแก้วิกฤตในช่วงของวิกฤตการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในบวรพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านะครับจิตเตอสันจิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำจิตใจให้สะอาดเอิบอิ่มอยู่เป็นประจำนะครับความสดชื่นความร่าเริงนะครับความราบรื่นก็จะเกิดมีแก่เรานะครับในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังจะพูดคุยกันนะครับในทางบวรพระพุทธศาสนาด้วยแล้วมีการพูดคุยกันในเกี่ยวข้องกับทางด้านเหตุบ้านการเมืองนะครับในยุคต่างๆเราจะพูดมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยจนมาถึงอยุธยาแล้วก็ธนบุรีรัตนโกสินทร์เมืองไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกตามตรงเลยคือเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาครับท่านอาจารย์
2: ใช่คร
1: ับเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเอาปรัชญามาบอกเลยว่าคือพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจและสังคม
2: ใช่ครับน
1: ะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเราจะมองอีกนัยยะหนึ่งก็หมายถึงว่าพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นะครับก็ถูกเกาะก่อนนะครับจากในเรื่องของอินโนเวชันต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคือคนจะเสพข่าวเมื่อเวลาเสพข่าวปุ๊บแล้วนี่ก็จะเชื่อในมายด์เซตนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมท่านอาจารย์ครับเราก็เลยมาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องทางบวรพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นะครับส่วนท่านอาจารย์ก็นำเรื่องของคฤหัสถ์ญาติธรรม
2: ครับ
1: นะครับพุทธศาสนิกชนที่ครองตนครองคนครองเรือนนะครับท่านอาจารย์ก็ขอเจริญพรนะอาจารย์ได้ปาฐกถาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย
2: ์ครับผมก็อย่างที่ท่านพระมหากิตติได้กล่าวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ในส่วนของสังคมไทยเราประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยก็ดีหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ดี
1: ใช่ครับ
2: เรามีความเป็นคนไทยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำคัญนะครับแม้จะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาการดำเนินชีวิตนะทั้งในระดับส่วนบุคคลในระดับตนเองระดับครอบครัวระดับสังคมระดับประเทศชาติเราก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประคับประคองจิตใจก็คือความดีงามก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะครับที่เป็นทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็เป็นความคิดของเราเองนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยจะชวนพระอาจารย์พูดคุยในวันนี้ว่าถ้าเราเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งณวันนี
1: ้ครับผม
2: ปัญหาเรื่องการบริหารการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับเราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรดีเราควรจะมี financial literacy ตามแนวพุทธเนี่ย อย่างไรดีเพราะว่าเงินทองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้สำหรับการดำเนินชีวิตแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยความเขาเรียกว่าความผันแปรความแปรผันความไม่แน่นอนมันก็สูงนะบางทีถูกหลอกผ่านดิจิทัลก็มีหรือบางทีการใช้จ่ายเงินมันใช้จ่ายง่ายมันโอนทันทีบางทีก็ไม่ได้โอนบางคนก็แอบโอนหรือบางทีก็ถูกแฮกข้อมูลบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากจิตใจเราด้วยนะครับความไม่มั่นคงในเรื่องของการบริหารความบริหารกับค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ชวนพระอาจารย์พูดคุยว่าวันนี้เราควรจะมีมุมมองต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรว่าเราจึงจะไม่ไปตกเป็นทาสของวัตถุนิย
1: ม
2: เราทำยังไงเราถึงจะเป็นนายของทรัพย์เป็นนายของวัตถุเนี่ยตัวส่วนนี้ก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนครับผม
1: ครับเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมก่อนครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: ภาพรวมที่ท่านอาจารย์ได้เกิดมานั่นก็คือในเรื่องของค่าครองชีพ
2: ครับผม
1: นะครับค่าครองชีพโดยได้เนี่ยนะครับมันโตไม่ทันถ้าเราจะพูดตามภาษาโยมนะครับเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ที่สองก็คือในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามา
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยครัวเรือนนะครับหรือว่าความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือเอาง่ายๆซะก็คือในการแปรผันของวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองเราเนี่ยมันแปรผันไปด้วยเร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งนะครับซึ่งความขัดแย้งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งเลยที่เรานำมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: แต่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่น่าสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับในการเปลี่ยนงานเร็วนะครับแล้วก็คนเราตามไม่ทันนะครับคนเราตามไม่ทันบางครั้งเนี่ยที่เราเคยดูไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่องรายการต่างๆที่เราดูเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย AI จะผสมประสานอยู่กับคำพูดของคนนี่อยู่ประมาณเกือบ 60% ครับท่านอาจารย
2: ์
1: ทีนี้ผมก็เลยมาพูดในเรื่องนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามนะครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพการต้องการของคน
2: คร
1: ับ นะครับการต้องการของคนคนเรานี่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาครับมีความต้องการในลักษณะของการปัจจัย4พูดง่ายๆซะนะครับปัจจัย4ที่เราอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราขาดอยู่ในตอนนี้คือเราขาดสตินะครับสตินั้นก็คือการรู้เท่าทันอารมณ
2: ์
1: รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันว่าอ๋อเงินเดือนเดือนนี้นะ

0: ที่เราใช้กันก็คือการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับผม
0: ไม่ใช่จะเป็นแค่ในเรื่องเงินเท่านั้นนะครับการตอบแทนพระคุณในร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจด้วยประการที่สองก็คือการทิ้นลงเหวเหวในที่นี้เนี่ยก็คือในลักษณะของครัวเรือนค่าใช้จ่ายมันมีอยู่ตลอดเวลาครับค่าใช้จ่ายมันมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าคนเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาเช้าก็ต้องกินกาแฟแล้วใช่ไหมครับผม
1: ครับ
0: ค่านู้นค่านี่เข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับปลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับการทิ้งลงเหวเหวในที่นี้ไม่มีวันเต็มเป็นเด็ดขาดครับแล้วก็ประการที่3ก็คือในเรื่องของการอัดปากงู
1: ครับ
0: งูในตัวนี้ก็หมายถึงว่างูเห่า
1: ครับ
0: งูเห่าก็คือเราอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
1: ครับผม
0: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดดีบางครั้งเราอาจจะพูดใส่อารมณ์บางครั้งเราอาจจะพูดที่มันไม่ควรจะพูดขึ้นมาหรือที่เราพูดไปแล้วโอ้อาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่คนฟังนี่ก็คือฟังไปแล้วโอ้เกิดความสะเทือนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าการอัดในตรงนี้คืออัดช่องว่างในประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการฝังไว้ในดิน
1: ครับ
0: ดินในตัวนี้ก็คือดินในบวรพระพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกกันว่าดินทางด้านการเพิ่มพูนเหมือนกับเป็นการฝากไว้ไว้ก่อนว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยฉันจะต้องนำส่วนนี้มาใช้เนี่ยอาจารย์4อย่าง4ประการนี้เนี่ยมันจึงก่อให้เกิดสติครับอาจารย
1: ์
0: สติเพียงอย่างเดียวในเบื้องต้นคือสติก่อน
1: ครับ
0: คือสติในการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับไม่ให้ไหลไปกับความที่อยากได้อยากมีไม่ให้ไหลไปกับเนี่ยอีกสักหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้ยินข่าวเนี่ยสักหน่อย iPhone 17 iPhone 18อะไรก็ออกมาแล้วนะครับแล้วเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเงินเฟ้อแต่ว่าเวลาที่ออกมาปุ๊บนี่โอ้โหไปจองตั้งแต่ตี5
1: ครับ
0: เราถามว่าสิ่งที่ใช้แล้วเป็นยังไงครับก็เหมือนกันก็ใช้เล่นเฟซเล่นไลน์เวลาโทรออกโทรเข้าก็ธรรมดาไม่มีใครเอาไปทำกราฟิกไม่มีใครเอาไปทำเรื่องอะไรที่มันมากเหนือไปกว่านั้น
1: ใช่ไหมครับกับราคาเนาะ
0: ค่านิยมเกินไปครับท่านอาจารย์ครับอันนี้คือในทางบวรพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบนั่นก็คือการฝังทรัพย์4ประการครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นสำคัญครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงพุทธในการบริหารจัดการรายจ่ายใน4 มิติน
0: ะครับ
1: ก็คือ1ก็คือทดแทนบุญคุณ
0: ทดแทนบุญคุณ
1: 2ก็คือ
0: ใช้หนี้เก่า
1: 2ก็คือใช้จ่ายตามความจำเป็นในครอบครัวซึ่งมันต้องใช้ทุกวัน
0: การกินการอยู่เหมือนการทิ้งลงเหวไม่มีวันเต็มครับไม่มีวันเต็ม
1: อันที่3ก็คือเรื่องของการใช้แก้ปัญหาในแต่ละวันมันอาจจะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าอุดช่องว่าง
0: ครับ
1: ที่มันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ท่อประปารั่วก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: เป็นค่าใช้จ่าย
1: ล้อรถต้องเปลี่ยนก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: แน่นอนเลยครับ
1: อันนี้คือเหตุการณ์ตามความจำเป็นนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายนี่คือสำคัญมากก็คือเรื่องของบ่งบอกถึงความเป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ที่มีความเป็นเรียกว่ามีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือทำบุญไว้ในบวรพุทธศาสนาทำนุบำรุงพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์อุปถัมภ์พระสงฆ์แล้วก็เรื่องของสาธารณชนสาธารณประโยชน
0: ์
1: นะครับผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยเพราะว่าแม้เราจะมีความอยากบางอย่างก็เป็นความอยากจำเป็นเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: needs
1: มันขาดไม่ได
0: ้
1: แต่ความอยากบางอย่างมันเป็น
0: ว
1: อนมันเป็นความอยากที่เกินความจำเป็น
0: เหมือน
1: สันติพระคุณเจ้ายกตัวอย่างเรื่อง iPhone เรื่องอะไรนี่แหละนะครับก็ทำให้เราขาดสติแต่ถ้าเราหันมาใช้กลยุทธ์วิธีพูดอย่างที่พระคุณเจ้าแนะนำก็อันนี้จะทำให้เรามีสติมากขึ้นเป็นเรื่องจริงเลยครับ
0: ครับเราส่วนมากแล้วนี่เราก็จะยึดติดกับสังคมเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับผม
0: นะครับยึดติดกับสังคมนะครับประการที่สองเลยนะครับที่จะยกมานี่ก็คือเรื่องของปัญญา
1: ครับ
0: คนเรานี่มีปัญญากันทุกคนครับ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนไม่ว่าอภิปัญญาต่างๆนี่คือมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อะไรก็ตามที่มันผ่านตาเราเนี่ยแล้วเรามาสามารถคิดได้แล้วก็วิเคราะห์ได้นี่ก็คือปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญานี่แบ่งออกเป็น3ประการครับอาจารย
1: ์ครับ
0: 1สุตตภาวนามยปัญญา
1: ครับ
0: คือปัญญาที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังแล้วนี่เราสามารถที่จะหลงรู้ได้เลยว่าโอ้เสียงนี้เป็นเสียงผู้หญิงเสียงนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงนี้เป็นเสียงจากสถานีวิทยุFM 99.50 เสียงนี้เป็นเสียงของรายการวิทยุต่างๆ
1: ค
0: ือเสียงนี่บ่งบอกเลยว่าสัทธสัญญาณเบื้องต้นเนี่ยเสียงมันเดินทางเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนจะได้ยินเสียงเนี่ยจากสิ่งที่ต้องการมากระทบทางด้านจิตใจเราเท่านั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ย

0: เช่นผมผ่านมาตรงที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงเป็นเสียงของของงานศพเป็นเสียงของงานศพเป็นเสียงของงานศพผมก็เลยบอกว่าผมก็เห็นญาติโยมพุทธศาสนิกชนร้องห่มร้องไห้ในลักษณะแบบนี้แต่ทุกที่มันก็มีมันจึงเป็นว่าเสียงสัทธสัญญาณว่าปัญญาก็เลยบอกว่างานศพมันเป็นงานปกติไปแล้วแต่หลายๆท่านผมเคยได้ดูในลักษณะของช่อง YouTube ต่างๆผมก็บอกว่าการทำบุญกับวัดกับวาไม่เท่ากับทำบุญกับเหมือนกับทางด้านโรงพยาบาลการทำบุญกับโรงพยาบาลไม่เท่ากับทำบุญในการสร้างบุคคลบุคคลหนึ่งให้มีจิตใจที่มีปัญญาสูงขึ้นมาถามว่ามันถูกทั้งสองด้านไหมถ้าเราจะมองสองมิติ
1: ในการเปรียบเทียบ
0: มันก็ถูกทั้งสองด้านถ้าสมมติว่าถามก่อนว่าเวลาคนเจ็บป่วยได้ไข้ไปที่โรงพยาบาลมันน่าสังเวชนะท่านอาจารย์นะครับเตียงไม่พอเวชภัณฑ์ไม่พออะไรทุกอย่างไม่พอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่จะละเอียดอ่อนมากเนี่ยเขาก็เลยทำกับโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยพอมันหมดเวลาของมนุษย์เมื่อหมดเวลาแล้วปุ๊บต้องไปที่วัดครับต้องไปที่วัดเมื่อไปที่วัดแล้วปุ๊บงานศพต่างๆทุกวันนี้นะครับงานศพเป็นงานที่เหมือนกับคนที่ใช้ปัญญาขึ้นมาสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คือลักษณะของผู้นำชุมชนในปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพเขาบอกว่าไปงานศพเอาข้าวไปคนละกระติบ
1: คร
0: ับ ส่วนกับข้าวเอาไว้กับเจ้าของงานบางบ้านนะท่านอาจารย์ครับผมแถวอีสานบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: คือเริ่มสวดศพเนี่ยเริ่มสวดตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเพื่ออะไรถ้าจะมองลึกๆแล้วนี่มาดูที่ปัญญานะอาจารย
1: ์
0: ไม่เป็นการเบียดเบียนเจ้าภาพแต่ยังไงทุกบ้านมันต้องเจออยู่แล้วครับงานศพเนี่ย
1: ช่วยกันประหยัดช่วยกันเซฟ
0: นะครับแล้วบางบ้านก็บอกไว้เลยว่าถ้าอยากจะสนับสนุนโรงพยาบาลถ้าอยากจะสนุนวัดวาอารามหรือสถานที่สาธารณะต่างๆให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพนะครับคือแต่ก่อนนี่เราจะมีธรรมเนียมปฏิบัติกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่เราก็มามองเห็นว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญคือสุตตภาวนามยปัญญาประการที่หนึ่งประการที่สองจินตาภาวนามยปัญญาคนเรานี่นะครับผมเราคิดเรามองจากความคิดของคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนคนหนึ่งจะคิดอะไรถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือว่าคนเท่านี้มักบ่คือกันต่างมาไผมักมั่นต่างกันนอกคนเบาคือบางคนเนี่ยลักษณะที่ชอบยศยอบางคนชอบลักษณะแบบธรรมดาธรรมดาแต่เราอย่าลืมนะครับท่านอาจารย์ว่าการที่เราได้ยินอะไรทุกอย่างมาใช้วิธีการสังเคราะห์สักหน่อยวิเคราะห์คงไม่พอละการสังเคราะห์สักหน่อยอย่างเช่นมีคนบอกโอ้ทำไมฝนไม่ตกเนี่ยเป็นพ่อพญาแถนเราก็คิดไปแล้วเอ๊พญาแถนถ้าเราจะมองในธรรมบทในบวรพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของศาสนาฮินดูไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับพญาแถนเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆหมู่บ้านต้องจุดบั้งไฟถ้าไม่จุดบั้งไฟฝนไม่ตกอาจารย์คิดเหรอครับว่าทุกหมู่บ้านมีการเอาบุญบั้งไฟแต่อาจารย์อย่าลืมนะครับว่าบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่า1การเอาบุญบ้องไฟนี่มันเปรียบเสมือนกับเป็นการเริ่มที่จะทําไร่ไถนาอันนี้คือเคล็ดนะครับคือเริ่มที่จะทําไร่ไถนาแล้วสักหน่อยก็มาปลดปล่อยกันมีอะไรสนุกเฮฮามาว่ากันแต่ในลักษณะของบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือลักษณะบางท่านเขาบอกว่าถ้าไม่จัดบุญบ้องไฟฝนไม่ตกพญาแถนไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มองดูนะครับว่าพญาแถนที่อยู่ไหนพญาแถนที่อยู่ไหน
1: เชื่อนี้ใช่ไหม
0: พญาแถนนี้อยู่ไหนแต่ว่าเราจะมองจากอะไรครับเรามองจากกรมอุตุวิทยานิยมวิทยาแล้วเราก็มามองอีกสังเคราะห์ว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแบบสมัยก่อนนะจ๊ะหนาวก็หนาวมาก
1: ใช่ใช
0: ่ร้อนก็ร้อนมาก
1: อากาศแปรปรวนเปลี่ยนแบบdisrupt ฉับพลัน
0: ฉับพลันเลย
1: ปรับตัวแทบไม่ทัน
0: ครับปรับตัวแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่มีจินตาภาวนามยปัญญานี่ต้องวิเคราะห์ซะก่อนว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมามันอาจจะ ให้ใช้คำว่ามันอาจจัดนะครับมันอาจจะใช่ก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักบวรพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรมสูตรอย่าเชื่อเพราะได
1: ้ปัญญา
0: อย่าเชื่อเพราะได้ยินมาอย่าเชื่อเพราะตามองเห็นอย่าเชื่อเพราะคนอื่นเล่าให้ฟังอย่าเชื่อจากที่ได้อ่านตำรับตำรามาเพียงอย่างเดียวอย่าเชื่อในลักษณะของครูบาอาจารย์ได้สอนต่อกันมาต่อรุ่นต่อรุ่นกันมาแต่จงประการสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาปัญญาในตัวนี้คือการลงมือทำปฏิบัติธรรมหรือเห็นจากตาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาของคนเรานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะถอยกลับครับมองไว้เลยว่าเวลาของคนเรานี่มีเท่ากันเวลาของคนเรานี่มีเท่ากันถ้าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คืออดีตคือความฝันปัจจุบันอนาคตคือความฝันอดีตคือปัจจุบันอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แต่เราอยู่กับปัจจุบันณตอนนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วคนเรามีเวลาเท่ากันก็คือ3วันนั่นเองครับก็คือลักษณะของปัญญาสามท่านอาจารย์
1: ครับนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะในชีวิตจริงเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งทางด้านกฎหมายนะครับในทางสังคมก็คือเราก็อยู่กับศิลปะวัฒนธรรมอยู่กับความเชื่อเช่นความเชื่อเรื่องบุญบั้งไฟนี่
0: แหละแ
1: ต่ชอบคำหนึ่งที่พระอาจารย์พูดก็คือบางทีความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเป็นการสร้างความสนุกสนานก่อนที่จะลงมือทำงานก็เป็นภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผลของมันผลของประเพณีนั้นๆเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้มีปัญญาก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูว่ามันเกิดอุบัติเหตุทำให้คนเสียชีวิตไห
0: ม
1: หรือมันเป็นการเล่นประเพณีที่เกินไปไหมทำให้เกิดความเสียหายเกิดการทะเลาะวิวาทไหมจุดบั้งไฟไปตกใส่บ้านคนก็ตายนะหรือบางทีก็แตกใส่ตัวเองก็ตายพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็ไม่รู้จะอยู่กับใครก็สร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปอีกอะไรเงี้ย
0: น
1: ะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมว่ามันก่อให้เกิดความดีงามหรือผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาสามอย่างที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็คือเราก็ต้องเรียนรู้นะปรโตโคสะฟังแล้วก็ใช้การคิดการวิเคราะห
0: ์
1: หรือจินตะนะครับแล้วก็เรื่องของภาวนาต้องพัฒนานะครับเพราะนั้นณวันนี้ก็เห็นพัฒนากันเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นประเพณีนะมีการปฏิรูปมีการปรับรูปแบบเหมือนบุญปุ้มข้าวใหญ่ของเราก็เป็นบุญปุ้มข้าวใหญ่สมัยใหม่นะ
0: สมัยใหม่
1: หรือแม้แต่บั้งไฟก็เป็นบั้งไฟสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ตะไลก็ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้น
0: เซฟตี
1: ้ประเพณีเหล่านี้ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าทำได้มันก็จะไปโยงกับเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจด้วยถ้าทำดีก็เป็นภูมิปัญญาเป็นที่มาของเศรษฐกิจคนไปเที่ยวไปชมจ้างหมอลำมาเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมีดนตรีคนก็ไปชมดนตรีมีกิจกรรมมีงานคนก็ได้ขายสินค้าขายอะไรต่างๆนานาโอท็อปบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เกิดความสมดุลแล้วก็ใช้ปัญญาอย่างที่พระคุณเจ้าได้กล่าวนี่ประเพณีต่างๆก็จะมีคุณค่าที่ดีงาม
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยจึงได้ตรัสไว้ในที่เราได้สวดกันเป็นประจำก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูต
1: ร
0: นะครับก็คือสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันให้แก่กุลธัญญวัปปะภติยะมหานามะอัสสชิได้ฟัง
1: ครับ
0: ในลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรสิกขาสามแต่ที่ท่านสอนมากที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการเปลี่ยนแปลงได้ความรุ่งเรืองก็มีได้การตกต่ำก็มีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรยึดอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: มองภาพกว้างๆครับท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: ภาพกว้างๆเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เปรียบเสมือนน้ำ
1: ครับ
0: คนเราก็เปรียบเสมือนกับคนที่กำลังจะเดินน้ำเดินทางไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้พระพุทธศาสนายังไงให้เราเดินทางข้ามน้ำได้อย่างปลอดภัย
1: ครับ
0: ประการที่หนึ่งอาจจะมีแพแต่แพนั้นนี่เราก็ต้องดูว่าด้วยว่าแพนี่รับน้ำหนักเราไหวไหมประมาณนี้รับน้ำหนักเราไหวไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับที่อาจารย์เปรียบเทียบขึ้นมาว่า ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็จารีตแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร
1: ครับ
0: มีเคสหนึ่งก็ท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: เคสหนึ่งมีโยมมาให้อาตมาเนี่ยในการที่จะเจิมรถอาจารย์รู้จักเจิมรถไหมครับ
1: เจิมรถ
0: เจิมรถก็เลยบอกว่าร
1: ถเนี่ยต้องมีการเจิมรถ
0: แล้วก็ทีเนี้ยผมก็ไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตปุ๊บท่านก็บอกว่าอ๋อท่านอาจารย์มหาวันนี้ได้ไปที่มหาวิทยาลัยไหมก็บอกว่าเอาไปตามปกติกี่โมง8โมงครึ่งถึงมหาวิทยาลัยก็ประมาณ8โมง40สายนะก็ประมาณเกือบ9โมงประมาณเนี้ยท่านอาจารย์ครับผมก็เลยถามว่าเอามีอะไรเหรอคุณโยมท่านบอกว่าอ๋อเนี่ยลูกหลานอยู่กินกันมาแล้วคนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนได้รถคันนึงมาจะได้มีวันไหนที่จะสามารถเจิมรถได้แล้วคาถาไหนที่มันดีที่สุด
1: ผมเริ่มนัดหมาย
0: เริ่มนัดหมาย
1: นัดหมายละ
0: ผมก็บอกไว้เลยว่าคาถาที่ดีที่สุดคือคาถาของพ่อของแม่เจิมมาแล้วพ่อแม่นั่งมาแล้วเรือของพระนี
1: ่
0: มันต้องมีอะไรได้เจิม
1: ก็ยังไม่ทิ้งพระ
0: ยังไม่ทิ้งพระเหมือนเดิม
1: เจิมเมื่อกี่รถกี่คันแล้วครับเยอะคงจะเยอะเหมือนกัน
0: คนเยอะเหมือนกันครับผมแต่สิ่งที่เขายึดอยู่เป็นประจำเลย
1: ครับ
0: วันเวลาจันครับวันเวลาวันไหนท่านอาจารย
1: ์
0: เวลาไหนขึ้นเท่าไหร
1: ่วันดีด้วยต้องเป็นวันดีด้วย
0: ต้องเป็นวันดี
1: วันดีเวลาดี
0: ใช้กุศโลบายวันที่เราเป็นวันดีก็คือวันที่เราว่างนั่นแหละ
1: วันที่เราว่างวันที่เราสะดวก
0: วันที่เราสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกนั่นแหละวันดีก็เลยบอกว่าอ้าววันเสาร์นะฉันเช้าเสร็จตอนเช้านั่นคือวันดีพอสายๆหน่อยอาตมาเพราะสายๆหน่อยอาตมาภาพก็ต้องไปดูสามเณรสัปดา
1: ห์ไหมว่างทั้งสองฝ่าย
0: ว่างทั้งสองฝ่ายวันนี้ท่านให้วันมาแล้วแล้วทีเนี้ยอาตมาภาพก็พรมน้ำมนต
1: ์
0: น้ำมนต์เนี่ยก็คือในหลักของกรณียเมตสูตรใช่ไหมหลักของกรณียเมตสูตรแล้วก็ท่องไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านก็เลยบอกว่าอยากให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเจิมเยอะๆหน่อย
1: เจอไม่ใช่หมายความว่า
0: เอาใช้แป้งเนี่ยแป้งดินสอพองเนี่ย
1: หนาๆหน่อย
0: เอาแบบหนาๆหน่อยเอาแบบคาถาเยอะๆหน่อย
1: มัน
0: ก็โชคดีนิดนึง
1: ลบเลือนง่ายๆใช่ไหม
0: โชคดีนิดนึงที่เคยเรียนกับพระเดชพระคุณพระเทพพระราชประสิทธิคุณหลวงพ่อวัดหนองบัวดีมีที่สมัยนั้นท่านสอนอักษรธรรม
1: ครับ
0: อักษรธรรมอาตมาไม่ได้เขียนอะไรมากนะพระอาจารย์อาตมาเขียนอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนแล้วก็ธรรมังนมัสสามิสังฆังนมัสสามิแต่ก็เขียนเป็นภาษาบาลีเมื่อเป็นภาษาบาลีก็ให้มันเป็นภาษาขอมคนอ่านไม่ออกหรอกท่านอาจารย
1: ์
0: แต่นั่นคือหลักอะไรหลักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะตอนนั้นท่านให้สอนท่านให้เรียนก็คือต้องเขียนให้ได
1: ้
0: สมัยนั้นอาจารย์เนาะสมัยนั้นคือแมนนวลทั้งหมดเลยอาจารย์
1: ใช่ใช
0: ่ต้องไปถ่ายเอกสารต้องไปอะไรมาคือถ้าเรามองดูแล้วว่าโอ้จากสิ่งที่เราเคยเรียนไว้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะไปใช้อะไรกลับมาได้ใช
1: ้
0: ครูอาจารย์โยมก็โอ้ดีใจอิ่มใจแต่ขอทั้งหน้าด้วยหน้ากระโปรงด้วยได้ไห
1: ม
0: ทั้งหน้าข้างๆด้วยได้ไหมหลังด้วยได้ไหมเอาจัดให้ทุกอย่างเป็นขวัญแล้วกันแต่ก็ไม่ทิ้งพุทธคุณผมก็เลยบอก
1: นายเจิมหลัก
0: ท่านอาจารย์เลยว่าคนเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยไม่รู
1: ้
0: ศรัทธาก็รู
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ศรัทธาก็ไม่ผมต้องบอกว่าไงอาจารย
1: ์
0: เพราะเมื่อไหร่บอกว่าเขาใช้ปัญญาอย่างเช่นเขาถามว่าวันไหนวันดีวันเสาร์นี่แหละวันดีแล้วเขาถามอีกอย่างนึงว่าวันไหนเริ่มดีเนี่ยภาคเช้านี่แหละเริ่มดีท่านอาจารย์ครับก็เลยถามท่านอาจารย์ก่อนว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์เราจะมองว่าวันดีมันมีอิทธิพลต่อความคิดต่อความเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าบอกว่าวันดีนะอาจารย
1: ์ถ้าบอกว่าวันดีก็คือถ้าเป็นญาติโยมเป็นในนักฆราวาสเนาะก็ต้องคิดแล้วว่าโอ้คนมุมมองในทางไสยศาสตร์ด้วย
0: ครับผม
1: วันดีเนี่ยณนั้นสถานการณ์นั้นมันต้องมีองค์ประกอบอะไรสักอย่างที่มันทำให้เกิดความเหมาะเจาะทั้งด้านภูมิอากาศทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะด้านคนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องก็พร้อมอากาศก็ดีฝนก็ไม่ตกเพราะว่าถ้าคนที่เรานัดพร้อมเวลาตรงกันแต่ถ้าฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมมันก็ไม่ดี
0: มันก็เป็นวัน
1: เพราะฉะนั้นวันดีก็คือมันน่าจะองค์ประกอบ
0: หลายองค์ประกอบ
1: ประสานกัน
0: ทั้
1: งคนที่เ เราเกี่ยวข้องคนที่เรารักหมายทั้งเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของเดินทางถ้าอากาศดีอากาศเย็นสบายหลวงพ่อก็ว่างเราก็ว่างแต่ปรากฏว่าเราข่าวเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่ข้างนอก
0: ครับผม
1: วันนั้นเป็นวันไม่ดีเก
0: ิ
1: ดระหว่างเกิดทางที่เราจะไปเกิดมันอาจจะกรรมอะไรจราจรติดปักกูเกิลแมพแล้วเนี่ยดูแล้วแดงเผือกเลยที่จะเดินทางไปเงี้ยก็แสดงว่าองค์ประกอบมันก็อาจจะไม่ใช่หวังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะออกจากบ้านมันก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าฝนจะตกไหม
0: ครับ
1: น้ำจะท่วมไหมนอกจากจุดหมายปลายทางว่างยังเช็คอีกตัวเราว่างไหมคนที่เกี่ยวข้องว่างไหมเพราะบางทีคนคนไปด้วยไม่ใช่คนเราคนเดียวนะอาจจะไปกับญาติพี่น้องไปกับแฟนไปกับครอบครัวไป
0: ครับ
1: ว่างตรงกัน
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้มองของของโยมที่เป็นคนสมัยใหม่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามุมมองว่ามันดีถ้าในสมัยก่อนนะมันหมายถึงวันที่มีคำอธิบาย
0: ตาม
1: เลิกเป็น
0: เลยนะสุริยคติ
1: คติเลย
0: แล้วถ้าเรานับกันเรานับอยู่2อย่างคือจันทรคติกับสุริยคติเราจะมองอยู่2ประการก็มีเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นตารางอะไรนะครับตารางที่เรามอง
1: เป็นวันเป็นเวลาเลิกมีชัยไหมหรือเลิกศัตรูหรือเลิกมิตร
0: ประมาณนี้
1: เลิกไพ่แพ้หรือเลิกชนะอะไรเง
0: ี้
1: ยเหมือนท่านอาจารย์พลเผ่านึกว่าพูดถึงท่านเนาะกับยามสามตาย
0: กับยามสามตา
1: ให้รู้เลยว่าเวลานี้มันกี่ศูนย
0: ์
1: มันกี่ศูนย์มัน1ศูนย์หรือ2ศูนย์หรือ4ศูนย์40คุ้นคำบ่อะไรเนี่ยถ้าทันเวลานี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่แต่จริงๆมันก็สอดคล้องกัน
0: มันก็สอดคล้องครับอาจารย
1: ์กับชีวิตจริงของคนนะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเวลาเช้าเนี่ย
0: มันมีผลต่อใจด้วย
1: มัน40เพราะอะไรเพราะเราว่างเราว่างอากาศเช้าๆก็กำลังเย็นๆถ้าทำอะไรตอน7โมงถึง8โมงเนี่ยโอ้มันจะ40แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปทำตอน11โมงนะมันจะไม่40นะพระก็จะฉันเพล
0: พระก็จะฉันเพล
1: พระก็จะฉันเพลไปทำตอน11โมงเนี่ยเริ่มไม่ใช่40แล้วคนที่ตื่นสายก็จะเริ่มหิวข้าวเหมือนกันนะเพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้ากินแต่กาแฟมันอาจจะไม่ใช่เวลาดีซึ่งมันจริงๆมันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนตำราทางโหราศาสตร
0: ์
1: เหล่านี
0: ้
1: พอดูแล้วมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งเรื่องของวิถีชีวิตของคนด้วยเรื่องของกฎธรรมชาติด้วย
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสถิติแล้วล่ะที่เขามีเรื่องโหราศาสตร์เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ใกล้ความจริงที
0: ่สุดมันใกล้ความจริงที่สุดเหตุการณ์มันเกิดบ่อยมากที่สุด
1: ครับผม
0: นะครับอย่างนี้แหละนะครับจึงได้เรียกว่าปัญญา
1: ครับ
0: กับท่านอาจารย์เราจะไม่ทิ้งทั้งสองอย่างหนึ่งไม่ละเลยของเก่าเราก็ไม่ปลุกเร้าของใหม
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเป็นตามคารวะญาติโยมถ้าเวลาดีก็บอกว่าเอาเวลานี้เวลาดีนะก็จะเกิดความอะไรครับเกิดความสบายใจเกิดความสบายใจอะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดความสบายใจเนี่ยเราชอบให้เกิดขึ้นกับ
1: คร
0: ับถือว่าเป็นมงคลสูงสุดมงคลของเราเนี่ยมงคลประการที่หนึ่งเลยก็คืออาเสวนาจะพาระดังบัณฑิตานันจะเสวนาอาเสวนาคือการพูดคุยครับอย่างเช่นเราพูดคุยวันนี้เราพูดคุยแก่ในเรื่องดี
1: ๆ
0: เราพูดคุยกัน2มิติคือมิติ1คือมิติของคารวะญาติโยมมิติที่2ก็คือมิติของพระคุณเจ้า
1: คร
0: ับ ครูบาอาจารย์ได้สอนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าการที่เป็นพระอย่าไปยึดในติดกับพรรษาให้ทำตัวตัวเองเหมือนกับเป็นพระใหม่อยู่ตลอดเวลาอาจารย์เข้าใจไหมครับพระใหม
1: ่
0: ทำให้เหมือนพระใหม่อยู่ตลอดเวลา
1: พร้อมเรียนรู
0: ้อาตมาภาพก็เลยไม่คิดอยู่ในใจเราเป็นสามเณรมาเกือบ 7-8 ปีกำลังจะบวชพระบอกให้เราเป็นสามเณรบวชใหม่อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดอะไรนะครับอาจารย์พอโตมาแล้วนี่ได้เรียนในระดับชั้นมัธยมได้ไปเรียนธรรมมาปุ๊บนี่ถ้าบอกว่าอะไรก็ตามเหมือนกับต้นไผ่ท่านบอกอะไรอีกอย่างนึงต้นไผ่จะอ่อนน้อมถ่อมตัว อยู่ที่ไหนคนก็รัก
1: ลู่ไปตามลม
0: ลู่ไปตามลม
1: อย่าท้าทายตะงานต่อ
0: ไ
1: ม่งั้นไผ่ก็จะพัง
0: ใช่ครับ
1: ต้นไผ่ก็จะพัง
0: ต้นไผ่ประการที่2ให้เหมือนรวงข้าว
1: ครับ
0: รวงข้าวเนี่ยแม้มันจะหนักสักเพียงใดแต่ถ้ามันเป็นรวงแล้วมันจะโน้มลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาอะไรเพื่อรักษาเมล็ดข้าวมันจะโน้มไม่ถูกดินไม่ถูกน้ำแต่ลักษณะของต้นข้าวจะโน้มอยู่ตลอดเวลาเวลาลมไปปุ๊บมันก็จะเอ็นไปตามกันนี่แหละท่านจะบอกว่าอะไรก็ตามให้ทำตัวเองเหมือนกับสามเณรบวชใหม
1: ่
0: ให้ทำตัวเองเหมือนกับพระบวชใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาที่เจอกันอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เราเหมือนกันนะครับเจอกันกราบนมัสการคงไม่ไปถามหรอกท่านพรรษาเท่าไหร่ท่านบวชที่ไหนท่านยศอะไรเนี่ยคงไม่ถามกันแต่ประเด็นที่กัลยาณมิตรเจอกันก็คือการยกมือไหว้ทักทายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวเหมือนกับพระบวชใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็คือทำตัวเหมือนกับกอไผ่แม้จะลมมาขนาดไหนถ้ากอไผ่นั้นที่มันโน้มไปตามลมนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่กอไผ่จึงมักอยู่เป็นก
1: อ
0: เป็นเหล่าเป็นกอนี่แหละครับเหล่าเพราะฉะนั้นเหล่ากอของพระพุทธศาสนาเราก็ทิ้งไม่ได
1: ้ครับ
0: เหล่ากอของคารวะญาติโยมเราก็ทิ้งไม่ได
1: ้ครับ
0: อาตมาภาพอยู่ได้เพราะอะไรก็อาศัยกับข้าวกับปลา
1: ครับ
0: อาหารการกินทุกอย่างคารวะญาติโยมได้มาอุปถัมภ์อุปถากส่วนเราล่ะมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราไม่เยอะก็คือ1ไหว้พระเช้าเย็นทําวัดบิณฑบาตแล้วก็สนองงานคณะสงฆ์ส่วนงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เป็นการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยแต่ก่อนอาตมาคิดในใจนะโอ้โหงานของมหาลัยนี่เราจะช่วยงานคณะสงฆ์ได้อย่างไรเราก็เลยคิดให้มันเป็นสองแยบคายแยบคายซะว่าการทำงานในมหาลัยเราก็ทำงานกับคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องบูรณาการ
1: ใช่ครับ
0: อยากได้ยินคำนี้ครับชอบได้ยินคำนี้จากท่านอาจารย์บ้างเลยคำว่าบูรณาการ
1: บูรณาการ
0: อาจารย
1: ์บูรณา
0: การอาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยควรบูรณาการยังไงพระพุทธศาสนากับการศึกษาแล้วก็สังคมปัจจุบันครับท่านอาจารย์เราลองถามอาจารย์ด
1: ูในส่วนของที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นหัวใจของการศึกษาเลยนะการเปิดกว้างการเปิดรับสิ่งใหม่ทำตัวเป็นพระใหม่ทำตัวเป็นชาไม่ล้นถ้วย
0: นะ
1: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความเป็นกัลยาณมิตรถ้าทางสงฆ์เรียกว่ามีความเป็นสังฆะม
0: ี
1: ความเป็นสามัคคีมีความสามัคคีเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการบูรณาการหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า integrate หรือ integration นะครับนะก็มีเป็นสองลักษณะนะครับเป็นสองลักษณะก็คือการบูรณาการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการผสานจากหลายๆเหตุปัจจัยแล้วทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการประสานแบบเหตุปัจจัยย่อยนะอย่างเช่น1 2 3 4 5รวมกันก่อให้เกิด6นะครับอย่างเช่นเราปรุงอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อาหารสักจานนึงอย่างผัดกะเพราอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะสมมติว่าผัดกะเพราเราต้องการผัดกะเพราเราก็ต้องบูรณาการถ้าเป็นกะเพราหมูมันก็ต้องมีหมูสับหรือหมูชิ้นมีใบกะเพรามีพริกมีกระเทียมมีน้ำมันหอยมีเครื่องปรุงต่างๆนานาผงชูรสขนออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นการบูรณาการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแต่บูรณาการอีกมิติหนึ่งก็คือเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรานำสิ่งสำคัญที่สุดเข้ามาเป็นตัวจิ๊กซอทำให้มันเป็นหางเสือหรือทำให้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเรามีรถเรามีบ้านเรามีครอบครัวเรามีทุกอย่างแล้วนะครับเรามีวิทยาศาสตร์เรามีศึกษาศาสตร์เรามีรัฐศาสตร
0: ์
1: นะครับเรามีศาสตร์ต่างๆอยู่แล้วซึ่งศาสตร์ต่างๆมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเป็นศาสตร์สมัยใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาเติมเอามาผสานเป็นยาเม็ดสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือเอาพุทธศาสนาเข้ามาอินทิเกรตเช่นบริหารอย่างไรจะเรียกบริหารวิถีพุทธนะครับประชุมอย่างไรจึงจะเรียกว่าประชุมวิถีพุทธกินอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่แบบวิถีพุทธปกครองอย่างไรจึงจะเรียกว่าปกครองแบบมีธรรมะอย่างนี้เราเรียกว่าเอาธรรมะที่เหมาะสมอาจจะเอามาเป็นแผงก็ได้นะเป็นแผงเป็นชุดของธรรมะก็ได้หรือเอามาเป็นบางประเด็นเป็นบางประการก็ได้นะครับเข้ามาช่วยเสริมหนุนเสริมให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ขึ้นการศึกษาของเรามันมีความสมบูรณ์ขึ้นเหมือนที่พระคุณเจ้าได้บอกเมื่อตอนแรกเลยก็คือเช่นเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยเรามีรายจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทั้ง4มิติใช้หนี้เก่านะเรื่องของทิ้งลงเหวก็ดีเรื่องยัดปากงูก็ดีหรือเรื่องของฝังไว้ในดินก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะบริหารหรือเราจะบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ต้องเอาพุทธศาสนา เข้ามาอินทิเกรตเหมือนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกดิจิทัลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที
0: ่
1: คุณเจ้าเอ่ยตอนแรกเลยถ้าเราไปใช้ดิจิทัลแบบเพียวๆเราก็จะสู้รบปรบมือกันจนเลือดกำเดาออกจมูกเล่นเน็ตเล่นเฟซเฉยๆเนี่ยคุยไลน์เฉยๆเนี่ยสามารถที่จะช็อกเสียชีวิตได้หรือว่าเกิดภัยพิบัติกับตัวเองได้สร้างศัตรูได้เพราะอะไรเพราะเราไปใช้ดิจิทัลเพียวๆเราไปใช้เรื่องของศาสตร์ต่างๆเพียวๆเราไปใช้เทคโนโลยีเพียวๆแต่เราลืมเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเรื่องของความดีงามทางด้านจิตใจเรื่องลืมเอาเรื่องของความกตัญญูเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาบูรณาการเข้ามาผสมผสานมันก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอินทิเกรชันหรือการบูรณาการในที่นี้ถ้าแปลแล้วก็คือทำให้มันเต็มทำให้ผสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มันก็จะขาดรสชาติทันทีเหมือนปรุงอาหารถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยรสชาติมันก็จะแปลงๆรสชาติมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเอง
0: พระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ครับท่านอาจารย์ผมมีเหตุปัจจัยอยู่ทั้งหมดอยู่4ประการ
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นเหตุปัจจัยทางพระพุทธศาสนานะครับ
1: ครับผม
0: 1ชีวิตมีความทุกข
1: ์ครับ
0: 2ทุกข์เพราะมีเหตุ
1: ทุกข์เพราะมีเหตุ
0: 3
1: ครับ
0: ทุกข์เพราะอะไรครับทุกข์เพราะดับได้
1: ได้
0: แล้วก็ประการที่4คือมีทางปฏิบัติให้พ้นทุกข
1: ์ครับ
0: อาจารย์ครับในที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อครู่เนี่ยก็คือการอินทิเกรตในการลักษณะของบูรณาการแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตมีทุกข์แน่นอนครับทุกคนเกิดมามีทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: ทุกข์ถ้าเป็นภาษาอีสานคือทุกข์บ่มีเสียพาฝาเฮียนดีพ่อลีอยู่ทุกข์บ่มีเขาอยู่ทองสิไปลีอยู่ใสนี่มันความทุกข์กันทั้งนั้นครับคนเราเกิดมามีแต่ความทุกข์มองไปข้างหน้าก็ทุกข์มองไปข้างหลังก็ทุกข์รอบข้างก็ทุกข์ยิ่งมันอยู่กับตัวเองอีกยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อีกอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วประการที่สองบอกว่าทุกข์เพราะมีเหตุ
1: คร
0: ับ ไอ้มีเหตุเนี่ยมันพอเป็นไปได้อยู่กับท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ประการที่สามเนี่ยเขาบอกว่าทุกข์ดับได
1: ้ครับ
0: ประการที่สี่คือมีทางปฏิบัติให้แก่พ้นทุกข
1: ์
0: ทีเนี้ยผมก็เลยมายกประเด็นหนึ่งประเด็นขึ้นมาจากที่วิกฤตการณ์บ้านเมืองเราในช่วงนั้นน้อยจานค่าน้ำมันแพงโอ้ยกลายเป็นวิกฤตการณ์ออกข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่าน้ำมันขึ้นเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะครับผมจนเกิดโอ้หลายอย่างอาจารย์กระทบ
1: ครับ
0: ซึ่งประเทศไทยของเรานี่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่
0: โควิดเราเจอมาแล้วสถานการณ์โควิดอยู่บ้านอยู่ห้องนั้นกุฏินั้นอยู่ประมาณทั้ง1เดือนเพื่อเป็นการกักตัวอันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วสึนามิเราก็เคยเห็นมาแล้วทุกอย่างทุกประการนี่คือทุกข์เพราะมีเหตุอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าทุกข์แบบไม่มีเหตุอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์โดยนำหลักบูรณาการหรืออินทิเกรตมาใช้แต่อย่าลืมนะครับผมคนเราทุกวันนี้เนี่ยทุกข์แบบไม่มีเหตุก็มีเขาเรียกว่าเครียดสะส
1: ม
0: ได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะเป็นอะไรทานยาไมเกรนเป็นอะไรเครียดสะสมคำมันทุกข์
1: สะสมความเครียด
0: สะสมความเครียดท่านอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการถ้าสมมติว่าอาจารย์เจอในภาวะแบบนี้ในวิกฤตของโยมเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีไหนมาดับทุกข์ครับทุกข์เพราะมีเหตุหรือทุกข์เพราะไม่มีเหตุนะครับอาจารย
1: ์จริงๆก็คือถ้าพูดตามหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะบางทีเราก็คิดว่าบางทีมันเกิดขึ้นโดยมันไม่มีเหตุ
0: ครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยมันทุกอย่างมันก็จะมีที่มาที่ไป
0: มันมีที่มาที่ไป
1: เช่นบางคนเนี่ยผมเคยค้นดูนะว่าเอ๊ะคนเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
0: ครับ
1: หนึ่งมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของปัจจัยทางสังคมโดนบูลลี่บ้างหรืออยู่ในครอบครัวที่มีความเครียดหรือเจอสภาพการศึกษาที่มีความเครียดหรือเจอปัญหาเศรษฐกิจหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบความเป็นอยู่ในสังคมไม่กล้าเผชิญกับสังคมนะอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าเลิกโรคความเครียดขึ้นมาแต่มันมีอันนึงที่ผมไปอ่านเจอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ
0: ์
1: ขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ขาดอาหารบางอย่างก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเรากระหายมาหรือว่าอันนี้มาเราทานของหวานๆทำไมเราอารมณ์ดีทำไมเรามีความรู้สึกฟีลลิ่งเราเป็นอีแบบนึงทำไมเราได้ออกกำลังกายขณะที่เรากำลังเครียดกับงานเนี
0: ่
1: ยเราเหนื่อยกับงานมากเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยอย่างผมพอได้ไปเล่นแบดมินตันเนี่ยเหงื่อมันออกมันได้เล่นกีฬาที่ชอบสนุกสนานเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาอย่างเต็มที่มีความสุขกับการได้ทำได้ออกกำลังกายได้ทำในกิจกรรมที่ชอบบางทีก็มีความสุขกับการไปกินไปเที่ยวไปเห็นอย่างล่าสุดผมก็ไปปีนเขาก็มีความสุขกับการปีนเขาได้ไปในที่ต่างๆเดินตามธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบูรณาการเนี่ยผมคิดว่าหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือถ้าเรามองตัวเองออกให้ชัดมองสถานการณ์ให้ชัดว่าทุกข์หรือสภาพปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกิดจากเหตุอะไรถ้ามันเกิดจากเหตุยังเด็กสอบตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเรามีความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องค้นหาสาเหตุจริงๆของมันให้ได้เพราะเวลาจะดับเวลาจะแก้ปัญหามันก็ต้องมันจะนิโรธได้นะมันก็ต้องดับที่สมุทัยมันไม่ใช่ไปดับที่นิโรธมันดับที่สมุทัยนิโรธมันถึงจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาให้เจอจริงๆอย่างเช่นถ้ารู้ว่าตัวเองสอบไม่ผ่านมันเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ขยันหรือขยันแล้วแต่เรายังเจอครูที่ไม่ดีครูที่สอนไม่เก่งพอหรือว่าตำรับตำราเราไม่เพียงพอห้องแล็บเราไม่ดีพอหรือหนังสือที่เราอ่านมันยังไม่ใช่หรือเรายังติวยังไม่เข้มพอเราก็ต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จให้ได้หรือเราทำไมน้ำหนักเราเพิ่มเพราะอาหารประเภทไหนหรือเป็นเพราะเราดื่มกินเกินเวลาอันเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดคือหลักการของอริยสัจ4เนี่ยผมค้นพบอย่างหนึ่งก็คือทำไมเราเอานิโรธมาก่อนมักนะครับอย่างคำว่าทุกข์เนี่ยตามความเข้าใจของญาติโยมนะทุกข์ก็คือปัญหาเจอปัญหาเจอปรากฏการณ์เจอฟีโนเมนาต่างๆปรากฏการณ์เหล่านี้เราต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ว่ามันคืออะไรเกิดจากเหตุอะไรสมุทัยคืออะไรแล้วสุดท้ายเราก็กำหนดโกหรือกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาก็คือโกก็คือนิโรธเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือกำหนดให้ได้ว่าเราจะไปเชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราเดินทางแล้วเราค่อยไปคิดถึงเชียงใหม่ทีละเราต้องกำหนดว่าเราจะไปเชียงใหม่เราถึงเริ่มออกเดินทางว่าจะไปเส้นทางไหนนั่งเครื่องบินหรือไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมอยากให้คนยุคใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยคิดอย่างเป็นระบบแล้วคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นอันนี้เป็น
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคร
2: ับ อริยสัจ4เนาะอาจารย์
1: ครับผม
2: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: ใช่ครับ
2: เรามองดูแล้วว่าความทุกข์มันก็เกิดจากเรานี่แหละ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจในความทุกข์มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง mindset เราได้
1: ใช่ครับ
2: หลักของพระพุทธศาสนาเป็นการสอนให้อยู่กับทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับผมใช่ครับ
2: อย่างเช่นมีหลวงพี่มาบวชใหม่โอ้โหท่านอาจารย์ต้องตื่นตั้งแต่4:00 เลยเหรอเพื่อที่จะมาทำวัดเนี่ยมันไม่ทุกข์ไปหน่อยแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็อยู่กับทุกข์นี่แหละท่านคนเราก็อยู่กับทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ประมาณนี้นะครับผม
1: เป็นธรรมชาติ
2: เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคือธรรมชาติจัดสรรนะครับทุกอย่างคือธรรมชาติสร้างขึ้นและธรรมชาตินี่แหละที่เป็นตัวที่จะกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยในทางบวรพระพุทธศาสนาก็ใช้สั้นๆครับขณะนั่งสมาธิสั้นๆนะครับการกำหนดลมหายใจก็ไม่ต้องถึงกับพุทโธหรอกครับผมแค่หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5 1 2 3 4 5ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่กับเรานะครับอันนี้ลองใช้ดูแล้วแล้วก็ประการที่2ก็คือในการที่อยากจะพ้นทุกข์มากที่สุดก็คือการลดในเรื่องของการเสพข่าวสักหน่อยนะท่านอาจารย์ว่าไหมท่านอาจารย
1: ์
2: ทุกวันนี้โอ้โหมีข่าวจะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได
1: ้
2: จะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได้ครับผมแล้วคนเราก็ชอบเสพข่าวด้วยนะครับผม ชอบเสพข่าวเพราะอะไรเพราะเวลาเสพข่าวปุ๊บมันสามารถคอมเมนต์ได้มันคอมเมนต์เตเตอร์ได้
1: คือเสพเยอะเนี่ย
3: ระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
5: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
8: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
9: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์ฝุ่นไฟ ไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: แดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยทำใจดีเว้ย
9: เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
10: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
9: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
12: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM 621กิโลเฮิรตซ์ผมสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน20จังหวัดนี่นะครับแล้วก็รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับวันที่16นะครับวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569วันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมอำเภอ26อำเภอสภาวัฒนธรรมตำบล198ตำบลแล้วก็สภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20จังหวัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีนะครับกับข้าราชการการเมืองของกระทรวงวัฒนธรรมของเราซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงวัฒนธรรมเรา2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งแรกครับเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคณะมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปารเมศโพธากุลโพธารกุลนะครับนายปารเมศโพธารกุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและแต่งตั้งให้นางสาวสรัสนันหรือน้องข้าวฟ่างนี่นะครับอันนพรดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เสนอตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับที่เข้ามาช่วยกระทรวงวัฒนธรรมเราในสองตำแหน่งคือที่ปรึกษาและก็เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยเฉพาะนะครับจะได้พูดถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับนางสาวสรัสนันท์อนนพรหรือน้องข้าวฟ่างเนี่ยเป็นคนขอนแก่นของเราครับเป็นอำเภอหนองสองห้องเป็นคนรุ่นใหม่เก่งครับคราวที่แล้วก็พลาดท่านะครับไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ได้รับเกียรติจากพรรคนะครับการเมืองแล้วก็รัฐมนตรีให้มาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน้องข้าวฟ่างเนี่ยเป็นคนอำเภอเขาสนกวางพวกเรานะครับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน20จังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดขอนแก่น26อำเภอสภาวัฒนธรรมตำบลในจังหวัดขอนแก่น198ตำบลก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับดีใจที่นางสาวสรัสนันท์คนขอนแก่นของเรานี่นะครับได้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็ทำให้พี่น้องเราสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอสภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมภาคอีสานและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับเสนอจุดที่จะทำเอาทุนทางวัฒนธรรมของเรามาเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้อย่างไรเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไรนะครับซึ่งผมในนามรองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20จังหวัดและก็ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ก็ขอแสดงความดีใจนะครับขอต้อนรับแล้วก็คงจะได้ร่วมงานกันกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเรานะครับก็สภาวัฒนธรรมทั้ง26อำเภอเราก็จะนะครับให้ความร่วมมือกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าข่าวรัฐบาลแถลงเป็นนโยบายนะครับว่าจะเอากระทรวงวัฒนธรรมนี่จะให้การท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมของเราแล้วกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวก็จะเป็นกระทรวงกีฬาเพียวๆนะครับพัฒนาการกีฬาให้มีความโดดเด่นเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะครับสร้างเศรษฐกิจให้กับนักกีฬาประเทศชาตินะครับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราเป็นกีฬาเพียวๆผมก็ว่าดีนะครับเพราะการท่องเที่ยววัฒนธรรมนี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วคนมาเที่ยวมาดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยก็มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะนั้นที่รัฐบาลจะเอาการท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ผมว่าถูกฝานะครับถูกฝาถูกที่แล้วแหละก็คิดว่าคงไม่นานนะครับคงไม่เกินสัก1ปีอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายคิดว่าคงไม่เกิน1ปีนะครับกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็คงจะได้ขยายขอบเขตไปสู่การท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในวงทางราชการโดยทั่วไปเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับในวันแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นครม.มีมติวันที่12พฤษภาคม2569นะครับให้นางสาวสรัสนันท์น้องเข้าฟ่างนี่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันนี้นะครับก็แสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับพอเข้ามาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าต้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับนะครับงานที่เราจะมาร่วมกันนะครับพัฒนาวิหารของหลวงพ่อพระลับหรือพระศรีสัตนาคณหดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นของเราปัจจุบันนี้อยู่ที่นะครับวัดธาตุพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพร้อมกับนะครับเจ้าเมืองขอนแก่นคงแรกได้นำเอาพระลับนะครับมาสร้างเมืองขอนแก่นนี่ก็มาสร้างนะครับจังหวัดขอนแก่นของเราสร้างวัดธาตุของเราก็นำพระนี่มาก็คือพระลับฉะนั้นท่านเจ้าวาดวัดธาตุพระรามหลวงท่านพระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตนี่นะครับท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นรองอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตนี่นะครับที่มจร.ขอนแก่นของเราท่านก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายญาติโยมคณะสภาวัฒนธรรมนะครับเครือข่ายชุมชนร่วมกันสร้างวิหารหลวงพ่อพระลับขึ้นมาคือหลวงพ่อพระลับนี่ได้ซ่อนเอาไว้ปีหนึ่งเนี่ยจะได้มานำออกมาแห่ให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้ส่งน้ำอบน้ำหอมปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ซ่อนเอาไว้ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับยังเรียกว่าพระลับเพราะนั้นพระลับนี่เก็บไว้มานะครับซ่อนมาพระลับสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้อายุของพระลับ501ปีนะครับเพราะพระลับสร้างพ.ศ.2068นะครับปีนี้2569ก็501ปีเพราะนั้นท่านพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระรามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นก็เลยประชุมกันนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลและภาคีเครือข่ายนะครับในการที่จะร่วมกันจัดงานยกช่อฟ้าวิหารพระลับในวันที่9มิถุนายน
เดือนหน้านี่แหละครับ2569ตั้งแต่เวลา2โมงเช้าแล้วก็เป็นวันคล้ายนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระราชพัฒนวชิรบัณฑิตด้วยจะมีการทำบุญนะครับแล้วก็มีการทอดพระป่าถวายพระป่าตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระลับนะครับให้เอาองค์จริงมาประดิษฐานไว้ตรงนี้อย่างถาวรให้พี่น้องทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะ

0: องค์กรที่มีกฎหมายในมือนั่นแหละองค์กรที่สองก็ไม่ว่าก็จะมีองค์กรอองค์กรหนึ่งที่เขาไปสำรวจตรวจสอบอันอยู่อันดับ5หรืออันดับ3จำไม่ได
1: ้ครับ
0: คือองค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นประกอบไปด้วยนี่เทศบาลอบต.อบจ.นี่แหละคร
1: ับ คร
0: ับ แล้วแต่เขาไม่ออกมาพูดนะแต่มีองค์กรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่ว่าน้ำเสียน้ำเน่าน้ำอะไรออกมาอันที่พอดีด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงั้นงี้เนี่ยอยู่บ้านผมเนี่ยเคยไปกับท่านไปเป็นลูกน้องท่านหมอนึงหมอออกจากโรงงานมาแล้วเคยไปร่วมงานกับท่านไปนี่แล้วพวกเลือกไอ้เรื่องอย่างพวกเจ้าได้ยินเลยครับท่านครับว่าไอ้ฟังว่ามีข้าราชการมาตรวจโรงงานกับมันก็เป็นพนักงานที่อ่านน็อตจบป.ซีเลยแต่สมัยก่อนหาคนพวกไอ้มีจบม.3 ม.6เนี่ย
1: ครับครับ
0: เวลาก็องค์กรนี่เขาไปตรวจสอบปุ๊บจากไส้ใหญ่หมอนี่ละใส่ซองใหม่แล้วก็ไปน้ำเสียก็คือเดี๋ยวจะแก้ได้จะแก้ลงแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำบางประกงบางยายก็ว่ากันไปเท่านั้นแหละครับ
1: ครับผม
0: มันก็พูดในเล่มันก็พูดล่ะ
1: ค
0: ือคุณก็ต้องไปตรวจสอบเดี๋ยวแล้วองค์กรก็ไปตรวจสอบแล้วเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นี่หนึ่งสองสามคุณจะไปนำไปฟ้องไปยังเขาไปลักษณะแบบผมจะไม่ยอมไปต่อว่ากันรัฐมนตรีเขาด้วยโอ้มันไม่ใช่และนี่องค์กรท้องถิ่นผมเคยพูดตลอดว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยผมทุกรายการท่านไม่ได้พูดแต่รายการวันจันทร์วันอะไรมันพูดตลอดองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเป็นองค์กรที่ทุจริตมาตลอดผมเป็นรองนายกผมเห็นน่ะอย่ามาเถียงผมทำไมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอำนาจของนายกเนี่ย100,000 บาทต่อมาสมัยท่านรัฐประหารมา500,000 บาทวันนั้นผมไปประชุมก็ผู้ราชการจังหวัดเนี่ยนะครับไปชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเดี๋ยวนี้นายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้อำนาจท่าน500,000 บาทนะผมเรียกเขาเป็นโอ้เข่าทางไหมผมบอกว่าเข่าทางหมดแล้วองค์กรนี้เนี่ยไปตรวจสอบไม่ยากท่านจะไปโกรธจะไปเขาตรวจสอบท่านว่าองค์กรคุณไม่โปร่งใสคุณไม่ต้องไปพูดอ่ะเองไปตรวจสอบปุ๊บเนี่ยไปดูพอกองช่างกองคลังประหลัดมีนายจักรทงมีรถคันมีอาพาร์ตเมนต์มีอะไรปลูกบ้านที่ขอนแก่นที่เชฟพุ่งไปซื้อบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยไปตรวจสอบไม่ยากเลยนะคุณเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยไปซื
1: ้อ
0: คุณไม่ต้องไปพูดปปช.แล้วปปง.เนี่ยปปท.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องไปตรวจสอบยากหรอกครับคุณไปดูเขาแค่นั้นเองเห็นไหมท่านก็ท่านเห็นอยู่วัฒนธรรมไม่ได้มีอะไรหรอกวัฒนธรรมนี่อยู่กับพระแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่ไปตรวจสอบแล้วคุณไปโกรธเขาเนี่ยว่ามันไม่ถูกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องตรวจสอบก็ว่าจะเป็นเทศบาลไอ้การปิดงานเนี่ยปิดแน่ไม่ต้องมาถามผมเนี่ยก็ได้ว่าปิดยังไงคุณไปดูที่โอที่ผมอยู่เนี่ยมีอยู่3 ห้างพวกรับเหมาห้างรับเหมาเนี่ยเคยมาร้องเรียนผมนะไม่ร้องเรียนด้วยวาจาไม่ได้ร้องเรียนในกระดาษนะว่าไปได้กับพ่อได้ดอกเด้อบ้านเจ้าเนี่ยมันมีเจ้าพ่ออยู่หันแล้วผมมาพูดใดผมมาพูดใดแต่ว่าพูดใดเขาก็บอกผมว่าวิญญาณเดียวในกระจะไปทำยังไงเราก็บอกไปเฮ้ยหยุดหน่อยจนแต่ว่าก็ไม่กล้าเรื่องเราแต่ว่าหยุดหน่อยจนไปบางอย่างก็ไปทำลายผมแต่ว่าหยุดหน่อยคือหมายถึงเขาก็ไม่หยุดเขาบอกไปร้องได้กับพ่อผมดอกเขาบอกตัวหนังสือมันถือเกินว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วประเทศไทยในอย่างหนึ่งแล้วเราเป็นหนึ่งพวกบรรดาเกาะพวกเกาะสมเด็จเกาะอะไรเกาะพังงานเกาะสมุยเกาะอะไรอะไรต่างๆนานาที่เขาไปยึดเกาะเนี่ยแล้วต่อไปในคนไทยจะไปอยู่ยังไง
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยคุณไปทำกฎหมายปี60เนี่ยปี60เนี่ยควรทำกฎหมายมานะให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็ไปไล่ออกจากเกาะหน้าเสื้อหน้าเราเล่าอย่างผมไปพัทยาผมไม่กล้าเข้าไปได้กับท่านเพราะมีตั้งแต่ภาษาฝรั่งเดี๋ยวไปภูเก็ตอย่างเงี้ยกล้าเข้าไปไหมล่ะอย่างท่านจะไปกล้านั่งกินกาแฟไหมล่ะอย่างเงี้ยมันมีแต่ฝรั่งฉะนั้นกฎหมายของเราเนี่ยแข็งแรงแต่ว่ามันอ่อนแอแล้วก็ไปแก้ซะแล้วก็ปี40ออกมาปีนี้ก็ไปยกเลิกสักทีโทษกรรมซะถ้าอยู่อย่างนี้ถ้าไม่หานักการเมืองที่โปร่งใสมาบ้านทุกบ้านทุกเมืองเนี่ยต่อไปประเทศชาติสีบ่มีหมู่อยู่ด้วยชาติชาติก็จะไม่อยู่หมดที่ดีๆแต่พวกนี้ชอบไปอยู่เกาะอยู่ก็อยู่ได้ต่างต่อไปทั้งในแต่ท่านวัฒนธรร
1: ม
0: ท่านไปพูดกับนักรัฐมนตรีท่านก็ได้บอกว่าซื้อยาคนละเม็ดแล้วแจกให้มันกินทั่วประเทศ

0: แล้วก็ไปเขียนว่าไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะพวกฝรั่งมั่งค่าพวกรัสเซียก็ดีพวกอะไรนะพวกอิสราเอลหรือพวกจีนเนี่ยมาเอาซะประเทศไทยเนี่ยพวกเราจะตายหมดแล้วกินยาคนละเม็ดไปก็คือจบแค่นั้นเองโอเคครับ
1: ขอบคุณนะครับสอดอกกระเจียวให้ความเห็นอย่างผู้มีประสบการณ์และผ่านงานมานะครับท่านก็มองในแง่ของการคอร์รัปชันในท่านที่ได้สัมผัสมาด้วยตัวท่านเองว่าท่านเห็นอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมว่าท่านได้พูดความจริงแต่ความจริงจะมีเอกสารหรือไม่อย่างไรเป็นคนละเรื่องนะครับความจริงกับแต่ละอักษรคนละอย่างกันประเทศไทยเราถึงอยู่ในลำดับท้ายๆเรื่องคอร์รัปชันนะครับต่อไปครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: สวัสดี
2: ครับ
1: ครับ
2: ท่านปะป้านครับ
1: ครับจากไหนครับ
2: จากท่าฟ้าครับ
1: โอ้พญาไปจุดนอนทงเสียงก็ได้น้อยมือนี
2: ่ก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความดีใจครับไอ้ท่านชนะรักชนันท่านประธานบอกว่างั้นนะ
1: ครับครับ
2: พ้นขอนแก่นเฮา
1: แม่น
2: โอ้ได้เป็นเลขอนุการวัฒนธรรมจังหวัดเขียนเนี่ย
1: ครับ
2: หรือน้องเขาฟังเขาฟัง
1: เขาฟัง
2: ครับขอแสดงความดีใจน้ำเพลินมีตำแหน่ง2คนบ่แม่นครับไปผู้ใส่ผู้หนึ่งบ่แม่นติ
1: ผู้ใส่เป็นสสตัว
2: โอ้ติ
1: เป็นน้องของผู้นี
2: ้โอ้ติ
1: สสสสเขตทั้งมันจะไอ้ทั้งบ่แม่นทั้งมันจะทั้งผู้ใส่ทั้งผู้หลับไปทั้งบ้านผมพุ่นล่ะ
2: โอ้ผมดีใจมาเลยกล่าวว่าจังท่านประธานนั่นสิเป็นท่านประธานจังหวัดวัฒนธรรมขอนแก่นน่ะเป็นรองประธานวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสร้างหากจังสิผมเคยบอกในรายการอยู
1: ่แม่นๆ
2: ดีใจคนขอนแก่นเฮาแต่ว่าสสภาคอีสานนี่หลายคนอยู่ได้หลายกว่าภาคอื่นพุ่นแหละ
1: แม่น
2: ปัญหาของภาคอีสานเฮานี่ร่วมตัวกันดีๆร่วมใจร่วมความคิดกันดีๆมาเห็นเป็นความคิดนึงเดียว
1: ครับ
2: ผมว่าหน้ายกมากอีสานนี่ผมอาจจะเป็นไปได้ในอนาคต
1: โอ้ยเป็นได้แล้วกันร่วมกันได้เลย
2: ท่านเพราะว่านี่เดี๋ยวนี้มันสอสอมแตกแยกกันนะเลย
1: ครับ
2: แต่เป็นนายกภาคอีสานเฮานี่มีในอนาคตนี่ภาคอีสานในขอนแก่นเฮานี่4โอ้ยห้องเฮี้ยงเลี้ยงเดี่ยวอยู่เด้อ
1: ือ
2: เอาล่ะครับ
1: ครับ
2: ผมเอาประเด็นเรื่องแหกนักคนผมสิเว้าเรื่องแหกนักคนให้ผู้ใหญ่บุญหลายกูลั่งฟังแน
1: ่เออเอา
2: ครับพ่อใหญ่ปอซีน้องหน้าที่อยู่ภูมิ
1: เออ
2: แต่ละกะพ่อใหญ่จันแว่งหน่อย
1: เอออ
2: ันนี้เพื่อนพ่อใหญ่จันแว่งหน่อย
1: เออ
2: ไอ้เราเป็นเกษตรกรเราก็หาทางเชื่อเราก็ว่าเราหนักใจแล้วไ
1: อ
2: ้กับการทำเกษตรผมก็หนักใจกันล่ะพ่อใหญ่จันเลยปีนี้ผมเห็นงานผมเห็นหน้านี่35ไร่ผมอายุ70ปีผมทำนา35ไร่ผมเม็ดยุงสี่ล่ะแต่ว่าบ่เป็นหน้าผมเหมือนไหนหน้าผมมี24ไร่เท่านั้นล่ะจากนั้นก็เป็นหน้าพี่น้องมีอะไรเขา
1: บ
2: ัดนี้เมื่อคืนนี่ผมได้ยินน่ะไอ้ปาโมดเจริญศิลป์เว้าบอกว่าชาวนาต้องการปุ๋ยเดือนมิถุนา
1: ครับ
2: คือเดือนมิถุนานี่เขาต้องการปุ๋ยใส่เขาใส่น้ำเหรอเด
1: ้อ
2: รัฐบาลนี่ต้องเตรียมปุ๋ยไว้ให้เขา
1: ครับ
2: บัดนี้ถ้าจะให้ยืมเงินธกส.คนละครึ่งนี่ท่านปาโมดเจริญศิลป์บอกว่ารับไม่ได้อันนี้เกษตรกรจะเป็นหนี้อีกเหมือนกับผมบอกในรายการของท่านประธานนี่แหละว่า
1: คร
2: ับ ไอ้ยืมเงินแสนหนึ่งอ่ะมาซอยคนละครึ่งนี่ดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยไอ้ร้อยละ606บาทรัฐบาลซอย3บาทเจ้าหน้าซอยไอ้เจ้าหน้าออก3บาทจริงมีการรับประกันว่า3ปีหรือ2ปีนี่ล่ะวันนี้จากนั้นในการเกษตรกรก็คือใส่หนี้ธนาคารตามปกติร้อยละสิบกว่าบาทเด้อท่านประธาน
1: แม
2: ่นไอ้ขณะที่ผมเป็นลูกค้าท่อสอมาเนี่ยผมหลาบแล้วท่านได้ยืมดีผมก็ยืมดีแล้วเด้อนี
1: ่ยืม
2: บ่ผมมีแสนกว่าบาทคนใส่หนี้บ่ล่ะผมบ่ยืมแล้ว
1: ยังบ่ยืมยังบ่ยืมยังบ่ฟัง
2: เฒ่าแล้วบ่อยากเป็นหนี้เป็นหนี้ว่านี่มันยืมไม่ซื้อไปครับติดพันเด้
1: เออ
2: ติดพันครับบาดที่นี่ไปสิเป็นหนี้ไปอีกผมสิตายก่อนเงินซะบ่ได้คิดท่อสอ 300,000 กว่าบาทใส่หนี้จบบ่วันนี้สิใส่ซ่องให้พาสิมีเงินขอใส่ซ่องให้พาบ
1: ่
2: ผมว่านี่ล่ะก็เลยว่าบัดนี้พ่อใหญ่จันเลยผมได้ยินเถาประโมทแล้วเว้าประโมทเล่นศิลป์ว่าถ้า7070 30เขาบอกว่าเรารับได้ผมก็ยังแปลภาษาไทยเป็นแปลไทยเป็นไทยบอกว่าคำว่า70 30คือหยังหรือรัฐบาลซอย70เล่าสิซอย ให้ชาวนาออก30ปีอันนี้ก็คือโอเคผมว่านี่คืออาจจะรับได้ชาวนารับได
1: ้
2: แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นี่มาที่นี่ผมก็เลยว่าโอ้ยชาวนานั่นอันจังพอใหญ่บุญหลายแล้วก็จักสิได้ปุ๋ยฟรีบ่ฟรีได้ว่านี่ผู้ฟ้องก็ฟ้องฝ่ายค้านเขาล่วงยืนฟ้องรัฐต้องมาโน่นว่ายืมเงิน400ล้านนี่มันถือหรือบ่ถือบ่ว่า
1: ครับ
2: พ่อว่าอย่างเจ้าราอันงงหน้างงหลังเป็นระยะที่เนาะวันนี้พ่อใหญ่พ่อซีนอนหน้าเลยบ่เฮาสิได้ว่าปุ๋ยบัดว่ากันฟังเบิ่งกันแล้วคันนายกเช่นแล้วก็รู้สึกว่า 100% เปลี่ยนไปได้อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: จะเฝ้าตกใจเด้อพ่อใหญ่หลายเลยวันนี้ผมสิว่าเรื่องกันจักหน่อยเด้อขอโทษเพื่อนสมาชิกผมสิว่าเรื่องแหกหน้าขวนก็ดีใจนําอยู่หรอกเพราะว่าเป็นหยังผมจังดีใจมาหน้ามันหน่อยเพราะว่าหน้าผมมันอยู่ลุ่มกระจอกแยกมาแน่ฝนตกอยู่บ้านไทยอยู่บ้านไผ่พุ่นไหลมาท่วมผมแล้วก่อนนี่ก่อนสิมาอยู่หน้าผมนี
1: ่
2: ลงมาอาหนองคอยนี่หนองคอยนี่บ้านผมนี
1: ่
2: ถ้าว่าหนองคอยนี่ฝรั่งเว้าน้ําฮ้องบ่ได้แต่ภาษาอังกฤษมันบ่มีใหม่อีกมันสิเป็นเว้ามันสิเว้าเป็นหนองอื่นคือว่าแฟกมันก็ไหลมาหาหนองคอยหนองคอยซึ่งหน้าผมติดหนองคอยนี่375ไร่หนองนี
1: ่โอ
2: ้หน้าผมติดกับหนองคอยเลยแล้วก็บริเวณหน้าไทยบ้านผมนี่อ้อมหนองคอยซึ่งหนองนี่เป็นรูปวงรีแล้วก็หลังหน้าผมนี่ที่ผมปลูกผักปลูกหญ้าอยู่เนี่ยติดกับบ้านตอนน้ําที่ไหลมาแต่แถวบ้านหนองแว้งห้วยเตยลงมาหาหนองคอยบ้านผมนี
1: ่
2: แล้วก็ติดผมมาไหลลงมาลอดหนองคอยมาหาหน้าผมนี่พาหน้าผมมาโดยตรงเลยครับ
1: โอ้
2: แล้วก็มาเป็นแก้มลิงหน้าผมมาเป็นแก้มลิงเก็บน้ําแล้วก็จังไปลงห่วยนี่ล่ะเป็นเหตุให้ผมว่าผมดีใจขนาดน้อยแต่ว่าพ่อใหญ่หลายกุดลั่งแล้วสิเป็นให้บุเรามีข้องหน้าหมู่บุนี่ล่ะ
1: เจ้าดีใจ
2: ผมก็มีน้ําสูบใส่หรอกทั้งห่วยทั้งหัวหน้าผมก็เป็นห่วยลําห่วยสั้นลําห่วยสั้นนี่น้ําไหลลงแล้วมันก็สิไปลําห่วยสั้นลําห่วยสั้นไหลลงไปพุ่นให้บ้านดอนจําปาพุ่นน่ะทั้งบ้านโคกลางดอนจําปาท่านประธานอยู่ใจหรอกจังไปลงพุ่นไหนบัดนี้จังไปลงเคลื่อนยางลงซี่เคลื่อนยางไหลลงพุ่นเลยครับมองฝนฟ้าหน้าดําหมอไปเฮ็ดไอ้เคลื่อนยางไว้พุ่นน่ะท่านสวดใช้ผมเคยได้ประชุมนโยบายของเพิ่นอยู่ผมนั่งแถวหน้าเลยมันประชุมเข้าออก
1: เออๆๆ
2: ท่านพูดล่ะครับบาดที่นี่มือแหกหน้าขวนเนี่ยเอาเขาประเด็นซะโคนี่กินโคกินทัวไอ้โคกินน้ํากินทัวกินหญ้ากินเหล่าเพิ่นก็ทายว่าคันกินเหล่านี่เศรษฐกิจสิดีค่าขายต่างประเทศสิดีโซสาธุแน่ต
1: ่อ
2: ให้เขาก็ใหญ่หลายกับเขาก็ใหญ่ปอซีนอนหน้าไอ้ก็ไปพอใหญ่จันกับเขาผมนี่ล่ะให้ไปขายต่างประเทศเนี่ย
1: ม
2: ันได้ราคานี่ต่อมาที่นี่อันหน้ากระเลนน้ำซีตัวธรรมชาติจับพาได้หกคืบฝนตกในมนุษย์สาโลกปีนี้55พี่กายนี่125ต่างกันอยู่ได้ครับน้ำหน่อยปะนะ
1: โอ้ตัวก็จำได้ดีเลย
2: นะครับเอออันนี้ผมก็ว่าเอ้าดีรอกันหรอกตกหน่อยก็ดีแต่ว่าวันนี้ผมที่ว่าเรื่องกับผมกับดีใจอันนึงดีใจกับตำรวจไทยจับคนจีนนี่จับกินแล้วเดี๋ยวว่ารถเกิดอุบัติเหตุน่ะไปจับเลยพกอาวุธนั่นสิซื้อไปฮอดบ้านมันพุ่นน่ะ
1: ครับ
2: บักหนิงชุดนั่นนี่ซื้อมันเนี่ย
1: ถู
2: กไปจับไปไปค้นอาวุธโอ้ยมีแต่เจ้าหน้าที่ขายให
1: ้
2: เอาไปซื้อมามันเป็นระดับบอสของไอ้พวกกระแตมมือต่างหากตำแหน่งใหญ่ได้ครับเข้ามาบอส
1: เนี่ย
2: บอสบอสเรือไอ้บอสบอสแปลว่าเรืออะไรบอสนี่แปลว่าเจ้านายพุ่นนี
1: ่
2: ตำแหน่งใหญ่เพิ่นเนี่ย
1: ครับ
2: ผมมานี่บักบอดบักบอดบักนี่บักหนิงชั้นๆนี่มันต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่รู้เห็นเป็นใจ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่ขอไปเห็นน้ําเพิ่นเด้อท่านดอกกระเจียวนี่เพิ่นบอกว่าต้องมีเห็นสิเป็นของประเทศจีนมันสิแม่นของเพิ่นล่ะถนนข้าวสารเมื่อกี้เอาผมบ่อยข้างว่าไปขายของคนไทยบ่ได้ขายหรอกแถวนั้นมีแต่จีนมันจองเอาคือตลาดเขาไม่หัวทงเนี่ยต้องเขาแล้วสัมปทานเอาหน้าบ้านของจีนสัมนาบ้านคนละคนนี่เราก็มันมาจัดล็อกให้คนไทยไปนั่งขายเบื้องต้นมันสัมปทานเอาเรามาจัดล็อกให้คนไทยไปขาย
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้นะบักหนิงเพิ่นชั้นเหนียนวันบักอันนี้ล่ะมันสิมาเป็นเห็นว่าพวกแต่แจมหมอกแต่แจมมึง เรื่องง้อบ่ซั่นหายเรื่องก้อยก็นี่ล่ะผมว่ารถเกิดวันเหตุนี่มันเป็นบุญบารมีของประเทศไทยบารมีของพระเจ้าอยู่หัวนี่ตั้งแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาฮอดบารมีของราชการที่10นี
1: ่
2: ราชการเทวาธิราช
1: ครับ
2: ประเทศไทยบารมีสูงเห็นบ่เฮ็ดให้มันเกิดวันเหตุจับได้มันได้ขายหนามันออกมาแล้วครับ
1: ครับ
2: เรื่องง้อมาขายเรื่องก้อยเข้ามาแทรก
1: เออ
2: วันนี้ถ้านั่นคือกันให้บักลีเว้ยน่ะบักลีเว้ยนอนนี่ไปทําไร่ทรัพย์สินอยู่สนามกินน่ะเป็นข้าวไม่ใช่อีกอ่ะ
1: มันก็จําได้อยู่ครับ
2: คือกันก็สร้างเอา
1: เออๆๆ
2: โอ้ยคนยังว่าโอ้ยจังที่เราปักครับเป็นผมจะบอกอะไรเราเปิดเทอมใหม่นี่สิฝากไปถึงรถ2แถวแน่แล้วก็รับนักเรียนรถรับนักเรียนโน่นนี
1: ่ครับ
2: ในฐานะผมเคยขับรถ2แถวผมได้ยินข่าวรถ2แถวคันหนึ่งแต่3ปีที่แล้วเล็กน้อยนักเรียนเอาเงินไหนมันที่ขามมันลงแล้วมันก็ไปฟังทนมันที่ไปขามไปฟังเทพมันไปเรียนหนังสือนั่นน่ะครอบครัวนี่พอไปเอาเมียใหม่แม่แยกทางไปเอาผัวใหม่พี่กับน้องผู้ชายนี่บอกผู้ชายนี่เรียนหนังสืออยู่เลยสระบ่เรียนเปิดให้น้องเรียนหาเงินให้น้องเรียนเอาเงินให้น้องไปโรงเรียนบัดนี้ช่วงเฟื่อยรถ2แถวบ่ทอนตังค์ให้แบงค์100แม้
1: ไ
2: หลพีมันเข้าอยู่หรอกพอดีมุ่นป่าประมาณมุ่นนี่ที่ปวีณาของคนเขามาซอยจับสองแถวกันมาสอบสวนผมว่านี่แหละคือสองแถวบ่มีจรรยาบรรณป่าที่นี่การเก็บเงินของผู้โดยสารน้ำผู้โดยสารเนี่ยป่าผู้ได้เอาแบงค์ร้อยให้นะผมจะแนะนำผมในฐานะเคยขับสองแถวมาก่อนที่สี่ที่ห้าปีเนี่ยแบงค์ร้อยผมมีกำไว้กำไว้มีสองสามแบงค์ที่กำไว้ก่อนก่อนมันจะแบงค์ย่อยไปวันนี้แบงค์ร้อยนี่มันจะถ่ายยืนเอาหรอกมีสามคนถ่ายยืนเอาแต่น้องสงสัยว่าเอ๊ะอีนางนี่มันเป็นร้อยคือแบงค์50ว่ะเอาพันพากันนี่หรอกพันพาลุงจีนี่แบงค์20ใช่ไหมว้ายบ่แม่นได้พ่อใหญ่หื้ออีคนน่ะมันว่าขันบ้างซะเนี่ยเด็กน้อยม.1 ม.2นี่มันยังไล่ลิงสายอยู่แบงค์ร้อยเด็กของหนูแบงค์ร้อยนั้นเฮาทอนนี่มันโลดบัดนี่คือกันคันแม่นผู้เฒ่ารุ่นน้องแน่ว่ายายว่างั้นว่ามันแบงค์50มันบ่เฮ้ยบ่แม่นแบงค์ร้อยนั้นจังซั่นเฮาก็ทอนพี่ผู้จัดการกรุงสองแถวอย่าไปโกงเด็กน้อยแล้วก็ฝากรถสองแถวไปน้ำเด้อว่าถ้าส่งผู้โดยสารมาถึงปลายทางไปฮอดกลางทางล่ะกลับรถไปทางคิวใหม่นี่ผิดกฎขนส่งถ้าเขาฟ้องรถเบอร์นั้นสายนั้นฟ้องขนส่งปุ๊บนี่ขนส่งเรียกเขาสอบสวนทันทีถ้าทำผิดบ่อยครั้งขนส่งสามารถถอดถอนรถคันนั้นออกจากบริษัทร่วมเส้นทางออกจากไปถอนรถคันนั้นออกจากเส้นทางซึ่งเส้นทางนั้นไปจดทะเบียนกับขนส่งเลยครับ
1: ครับ
2: ทั้งบริษัทเทพนมผมแล่นรถมา14ปีท่าผ่านผมก็ซื้อรถเขาไปแล่นร่วมไปแม้ราคา 400,000 ผมว่ามันปัดสูตรซื้อล่ะครับไปเก็บเงินบาทราคา6คนละ6บาทเขาจากไอ้บ้านน้องยาแพทย์เราลงชุ่มไปขอนแก่นเนี่ยก็เป็นยังดอกครับค่าน้ำมันโอ้ยน้ำมันลิตรละ6บาทจะกินสนุกแลนหาหยวงเหมือนกันกับบ่เบิดเงินน้ำมันเติมละ10นี่นะครับผมอยากฝากกับรถ2แถวไอ้เนี่ยล่ะกับกับรถไอ้รับนักเรียนที่ผิดประเภทนะครับอย่าลืมรถที่ดัดแปลงเป็นรถ2แถวทำโครงหลังคาดัดเป็นดัดแปลงเป็นเบาะยาวนี่ระวังให้ดีหากว่าขนส่งจับไปได้นะคุณเสียหนักนี่ผมจะบอกให้เด้อทับซ้อนเส้นทางอีกทั้งหากเอาโอเคแล้วครับเด้อขอให้สายเงินเขาได้ครับลูกพี่ผมรอดอยู่ได้เนี่ยสองแถวขึ้นกันแน่พี่เดลี
1: ่ครับผมโอ้มันี่พญาประจุนนอนทงทาพานี่ลุยเลยนะครับมันก็ได้สองสายดอซอดอกเกียวครับพญาประจุนนอนทงสายต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเงียบเลย
3: พี่ก็อาจารย
1: ์โอ้พญาจันทร์มาแล้วอ้าว
3: พญาจันทร์ก็โอ้เบาดีเน
1: า
3: ะเบาดี
1: เออ
3: โยกเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าเนี่ยโอ้มันเป็นอาชีพเขาคุณพ่อเนาะ
1: เ
3: ด็กบ่ทำเกิดจังได้เป็นอาชีพของเขาท
1: ำ
3: เกิดขึ้นหน้าแล้วดัดแปลงแล้วเรียนเกี่ยวกับสี่ยาเกี่ยวกับมันก็จังสี่แหละเช้าหน้า
1: ขึ้
3: นทะเบียนร่างของทุกคนเวลาหาเสียงกับว่าเป็นตัวเลือกตัวสงสารเวลาได้แล้วก็บ่เคยถึงเช้าหน้าแจ๊บเสียในคำเบา
1: ครับ
3: แต่ยินว่าสิ้นเดือนพิจารณาพันหนึ่งอะไรกันว่านายกพิจารณาเดี๋ยวไหนบัว
1: เ
3: ดี๋ยวบัวแกพันเดียวก็ได
1: ้
3: ก็มีตาแต่ใจนะครับเป็นไม่อยากบนบ้านไห้ก็ไม่ได้เป็นเล็กมุ่ยผู้ต่อผู้แจ้บางที่อะไรมาแล้วกับลูกยึดยาบ้าแต่ยึดตัวเบิด เดี๋ยวโต้เนี่ยมีเห็นกับตาด้วยเนี่ยจะเลี้ยงจริงบ่หัดหากระตีผู้สงสารที่เสมอนี่ยาบ้านี่ทำไรขอบคั่วทำไรชุ่มชนนี่เห็นกับตาเสมอเมื่อที่ผมมีความเจ้าว่ารัฐบาลตุกัตบาลนี่ผมไล่แก้ปัญหานี
1: ่
3: เห็นกล้าเห็นสร้างเห็นเสียงหายหลายเด้อรัฐบาลเลยผมบอกเลยยาบ้านี่คือเป็นแรงทำไรเยาวชนที่ทำไรสมองทำไรคว่ำจิตพัฒนาคนบางไงครับเอาไปรักษากับว่าเศร้าแต่ผมจะว่าเรียนวัฒนธรรมเป็นน้อยหนึ่งเด้อว่าอาจารย
1: ์เช่น
3: จะมีธรรมจะน้อยเนาะครับเนาะ
1: ครับ
3: ไอ้กี้บังไส้เดี๋ยวนี้จะเป็นเทศกาลบังไส้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
3: ไอ้กี้บังไส้เขาเสียบังเนี่ยมันจะได้ไม่ไผ่ได้ไม่ไผ่มักติดแตกเราก็ว่ามีการถนอมฉะนั้นทั้งหมดเป็นบูชาเป็นแบบเป็นการเรียนแบบเล่นนิดหน่อยสมมติให้ตาเนี่ยเรียนว่าอาจารย
1: ์
3: งานน้องกรมเนี่ยจะเอ็ดยังว่ามุกยังแง่มวนละกันเรียนแนวนี่มวนครับติดล้มได้ป่ะเนี่ยคนป่ะเนี่ยพัฒนามาเป็นบังเล็กนี่คนตายหลายเลยตกใจเงี้ยกับทั้งเลยบังเล็กนี่ก็พัฒนามาอีกไปป่ะนี่มาเปลี่ยนเป็นทีวีซีตลอดที่ปลอดได้ง่ายหนึ่งไอ้ผมมาทำมาบุญบังไฟนี่ผมมาบุญนี่ผมว่าก็อยากให้ใส่ทำมาบุญนะผมว่าให้เป็นเทศกาลบังไฟซะเปลี่ยนอะไรก็ดีเพราะว่ามันบุญนั้นเป็นยังไงผมว่ามิจฉาเหล่งการนั้นหัวดำหัวโอ้ยเป็นหมองกันหัวกันเนี่ยกันไฟเสียกี่ต้
1: ม
3: เป็นกระเด็นที่เล่นกระเด็นกันนี่ยังสลัดคิกนี่ยังโอ้ยสลัดคันเถิดมันบุญมองไหนผมอาจารย์ผมอยากเบิ่งอยู่แต่ว่ามันก็เป็นแต่อยากหัวมันเป็นแต่อยากมุ่งทุกวันอ่ะเป็นที่ว่าเป็นประเภทนี้อันดีงามโอ้ตั้มโหดดีเลยเป็นประเภทนี้พี่เล่นซะเนาะแต่จริงๆเราผมมันเป็นคนเคยกี่กับมักที่หลอกเสมอนี่มันก็อายุขลายเราก็เลยเป็นคนที่คิดมากคิดบวกคิดลบตลอดเรื่องการเกษตรนี่ผมอยากให้รัฐบาลเอาแบบนี้เด้
1: อ
3: ปุ๋ยเนี่ยอาจารย์ต้องคิดควบกับผมได้อาจารย์สมยง
1: คร
3: ับ เอาเห็ดปุ๋ยเนี่ยคนละครึ่งหรือ50 40 60ให้รัฐบาลซอยเฮา60ให้เฮาออกขึ้นไปผู้ใดมีหน้าสำรวจว่ามีหน้าด้วยนะครับนะให้ไล่ละสอบเลือกใน2ไล่ต้องสอบจังจ้ะให้เขียนเป็นคู่ปองระหว่างนี้เฮาไปซื้อน้ำมันเนี่ยไอ้ทั้งทกศก็รับผิดชอบเองซอยจ่ายให้เขาน้ำบางที่ไปเจอปุ๋ยปลอมเนี่ยผมบอกแล้วผมว่าผมเจอมันออกกี่กายเนี่ยไม่ขึ้นเลยอาจารย
1: ์
3: วันขึ้นเฉยเลยวันก็ได้เฉยนี่แหละมันก็เป็นปุ๋ยปลอมเนี่ยมันก็จะน้อยเศรษฐกิจต้องเข้าด้วยกันเพราะว่าทำไปได้ผลนี่แหละการใส่ปุ๋ยปลอมนี่จ้างเขาไปว่านปุ๋ยปลอมอีกตั้งห่างนะมันเมื่อยมันยางราคาเนี่ยบางที่ก็นอนเลื่อนยางกระตุ้มเลยด้วยเมื่อยหลายขาเนี่ยมันต้องความต้องเลื่อนหนักคือเราอยากให้ซอยตรงนี
1: ้
3: ต้องคิดบ้างแล้วรัฐบาลขันคิดบ้างมันดีกับเอาขันบ่ดีกับยาวคือผมบอกว่าเอากระดาษเก้าเนี่ยไปกาไปเขียนซื้อลงไปตอนเรียกประธานเนี่ยแต่กระทำแล้วดีอยู่แต่ยังมีบัตรเสียอยู่หาใบเนี่ยขนาดคนมีความรู้ที่ว่ารับปรมาจารย์ทุกคนเข้าไปในสภานี่ยังไปผิดเสียต่างหาใบอีกผมว่าอุ้ยทุกต้องรู้เกินผมเนาะพลเมืองอีกเจ๊เสียเราแต่ไม่คิดแบบที่น่ะทุกแกงผมบอกว่าจะเอาน้ำมาดานยังไงน้ำมาดานยังไงดรยุ้ยยังไงพวกเราคืนยังไงแต่ที่พัฒนาน้ำของเขาเนี่ยมันได้ถึงกับแรงที่มันไกลเปลี่ยนเที่ยงผมมีครบถ้วยผมมีอย่างเนี่ยก็มีซอยเกษตรกรขึ้นมาอันนี้คิดไปด้วยกันร่วมคิดบ้างเด้อไอ้คุณขอฟังเลยคุณขอฟังกับยุคเขียนเดียวกับผม
1: เ
3: องละ
1: เขียนบ้านเจ้า
3: ต้องคิดขันฟังอยู่นี่แต่ร่วมคิดบ้างแก
1: ครับ
3: ร่วมคิดเรื่องว่าขันมันดียังไงบ่ดียังไงกับโทรเข้าไปหาอาจารย์สมยงเลยด้วยครับแต่ฟังด้วยกัน
1: แม่
3: ไอ้ที่ต้องจะรับแม่บ้างครับผม
1: รับ
3: ครับผมแค่นี้อาจารย์ผม
1: ครับอ้าวพ่อใช้จันทร์จากอำเภอแว่งน้อยเพื่อนไล่การปราดชาวบ้านด้านการเกษตรนะครับก็บอกฟังแต่ไหนมีแต่เกิดประโยชน์ครับพนั่มสิ่งโคสในเรานี่ไปแก้ไขจะเกิดปัญหาต่อสังคมแทนยังมากไม่นะครับขอเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: ส
1: สวัสดีครับอ้าวเงียบนะครับแสดงว่าเอ๊ะมือนี่แปลกนะมันก็เว้าได้3คนไหมเอามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับจากไหนครับ
4: โอ้ผมมาจากภูมิแล้วครับ
1: มาใส่ผมจนมือนี่เจ้าคนนี้ซื้อได้เนี่ย
4: ออกสายตามไปเข้ามานี่เป็นประโยชน์ปึ๊ดนี่ล่ะแสดงความคิดเห็นไปที่เรายกให้เป็นระดับหนึ่งนี่ล่ะในสภาอันผู้แทนราษฎรในวิทยุของเราเลยล่ะได้แสดงความคิดเห็นได้ให้รัฐบาลรู้ต้นกลางต้นอย่างเลยโดยเฉพาะพอดอกเกี่ยวกับพอเป็นคนนี่ละให้เป็นเสาหลักไปนี่นะ
1: ครับ
4: รายการนี่อยากให้นี่ล่ะอยากให้มีปัญหาอย่างเมื่อว่าเป็นจ่าแกงยังที่ล่ะ
1: ครับ
4: เที่ยวไปฮิตมาไปฮิตมันเป็นอีกเรื่องนึงแกงเขาต้องมาว่าให้ฮู้ว่าปัญหามันเกิดแบบไหนแบบไหนเนี่ยป
1: ั
4: ญหาของประชาชนน่ะ
1: แ
4: ล้วก็ไปมองเบื้องเนี่ยมันแค่โมแท้หนึ่งกันเอาไปพิจารณาเนี่ย
1: ครับ
4: งานท่านอยากเป็นท่านก็ออกมาตรงนี้ละมาหาประชาชนนี่ละจังได้เป็นตัวเองมันเป็นแล้วก็คิดเห็นเนี่ยนี่ล่ะผู้ใดมีปัญหาหนึ่งอยากให้มาออกมาเว้าจริงๆล่ะ
1: ครับ
4: มันก็คิดตังได้อยู่หรอกแต่มันบ่มีปัญหาเลี้ยงเงินที่จะติดแตกแยกแตกเยอะจริงๆหรอกเขาคนไทยคือกันนะแต่ตังคิดตังนั่นรู
1: ้ครับ
4: อย่าให้มันแตกแยกมันแตกแยกมันเรื่องเสียประวัติมาเนี่ยมันก็เพื่อความแตกแยกของคนนี้ชาติของเราเนี่ยมันถึงแตกแยกถ้าพอแตกแยกอีกบ่มีปัญหาอย่างนี่ไรเอาไอ้สายเนี่ยมันเขามันขี้แข็งแถลงใครปัญหาของเจ้าของเนี่ยโอ้ยาเป็นเยอะเยอะยาติดตีน่ะเอามาเป็นมันระดับนึงเด้อทั้งรัฐบาลน่ะมันวุ่นวี่วุ่นวายกันย้อนนี่ละ
1: เอ้
4: าครับนี่ละสวัสดีครับ
1: โอ้คนนี้คนนอนหน้าปอซีจากชัยภูมิเขามาเป็นสายที่ซีนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ8นาที9นาทีเอาให้พี่น้องอีกสายหนึ่งครับขอเชิญครับผมเอาให้อีกสายหนึ่งเด้อเอาสิมือนี่เป็นครั้งแรกที่มีสายเข้ามา4คนแต่ละคนก็ได้เว้านะครับขออนุญาตจังซี่นะครับวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนี่มื้อนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาแสดงความคิดความเห็นในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติโดยการนำสายแรกก็คือท่านสอดอกกระเจียวอันนี้จากชัยภูมิได้แสดงความเห็นเรื่องคอร์รัปชันนะครับแสดงความเห็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่มีพฤติกรรมนะครับไปรับผลประโยชน์จากหน่วยงานที่ปล่อยน้ำเสียลงที่สาธารณะซึ่งก็ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมต่อประเทศชาติแต่ว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปนี่ก็เป็นว่าใครก็ไปรับซ่องไปรับซ่องแล้วก็ทำให้ก้อยเกิดความเสียหายนะครับเอาอีกสายหนึ่งครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
5: ครับขอครับสวัสดี
1: จากไหนจากไซน์นอตเนี่ย
5: จากอำเภอหนองเรือนะครับ
1: โอ้หนองเรือบ
5: ่ครับครับ
1: โอ้เชิญครับสายใช่
5: ผมไม่เรียนเกี่ยวกับโยนิดน้อยนะครับไม่มากหรอกเพราะว่าเวลาต้องติดบัน
1: อันนี้เดี๋ยวจะฝากก่อนสิว่าถามนิดนึงผมขอโทษได้นี่ผมพยายามยังซื้อจังก่อนโทษได้หลาย
5: ผมขอสงวนแต่ก็สงวนซื้อคร
1: ับ ขอสงวนซื้อแต่เห็นสิว่าจากอำเภอหนองเรือเนาะได้บ่เป็นอย่างถามมาสิโอเคครับผมเชิญครับ
5: ปัญหาของระบาดเรื่องของอะไรมันหลายนะครับโอ้แต่ว่าผมเป็นธรรมดาอะไรยุ่งยากอยู่อย่างกันขนาดที่สายตกต่ำเป็นโอมาล้วนจะมีประโยชน์และมีความหมายสำหรับพี่น้องของประชาชน
1: ครับ
5: และจะขอฝากกับรัฐบาลฟังให้บ่น้องครับ
1: อ้าวฟังบ่เลย
5: ฟังกับของไผที่เล่นนะต่อกันกับที่เป็นหน้านะครับเรื่องของผมเองก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับตัวสำคัญที่สุดผมเป็นห่วงเอาผมมีทาที่ว่าสีบกบางเลยลดละลงมาจักหน่อยเลยครับตามผมดูพื้นที่ตามชนบทนะครับไปทั้งในก็เห็นตาพวกนี่เลยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยากเลยที่เห็นหน้าเจอตาครับขอโทษที่เจ้าหน้าที่ผู้เป็น รับที่รับที่สอบในการปกป้องและป้องกันที่เราเรียนนะครับ
1: ครับ
5: บอกที่สมัยก่อนนะครับสมัยผมเคยประสานงานกับเพื่อนนี่ผมก็อยู่ในอำเภอโรงเรียนเนี่ยในการเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผมมาประสานงานกับพี่น้องของชุมชนของเราถูกขังเดี๋ยวนี้ผมมีครับแต่ผมมีเลยน้อยนะครับนอกจากที่มีเหตุการณ์กระทันชิดเล่นท่านโดนที่ทุกจังสี่เห็นหน้าเขา
1: ครับ
5: เรื่องยาบ้าเนี่ยครับโอ้มันนักแท้ๆเห็นเรื่องไหนบ้างเรื่องเขาจังสี่หลอดพ้นจากที่เราดีได้สงสารประชาชนและสงสารญาติพี่น้องที่ลูกหลานที่ไปติดยาบ้าเนี่ยครับมันเป็นธรรมดามันก็เป็นของธรรมดานะครับมันเป็นของที่รุนแรงในนักลงสำหรับประเทศเอาละครับเพราะมันระดับธรรมดาเดี๋ยวนี้ผมว่ายาบ้าเลยมันติดไปทั่วโลกแล้วนะเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
5: แต่ยังจะทั้งรัฐบาลที่มีการจดทะเบียนเป็นไอให้สมบูรณ์แบบไปเลยนะครับก็ไปพวกย่านยกย่านเป็นจังสันย่อไปนะครับ
1: ครับ
5: อันแก้ปัญหาที่มาลาซาอยู่จังสี่บ่ได้นะครับต้องมีการเอ็นเตอร์เน็ตระดับผู้นี้บ้านหรือกำนันหรือลงผักต่างๆนะครับขอโทษนะครับที่ลงผักสถานที่ตำรวจของเขาผู้คนดีแต่ต้องร้ายนะครับ
1: ครับ
5: มียกไว้เบื้องสูงคนที่ทำพอทำงานตามหน้าที่คงจะของกับหน่อยได้เจ้าที่ตำรวจนะครับยักลู่ดีก็คือออกไปสัมผัสกับป่าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ติดยาเขาดูวัดแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจคนไหนที่ติดนี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมรอแล้วกับพี่น้องมารอจากเจ้าที่ตำรวจเท่าเนี่ยอยากให้รัฐบาลเท่าเนี่ยเอาจริงเราจังครับเรื่องนี้ครับพี่น้องทั้งของผู้ตีคือผู้การไปติดยาในคนอู่วัดเราจะเอาจริงตีตำรวจไอ้ใดแน่ใดตีเป็นผู้นำยามากให้ครับหลูกล้างบ้านเมืองเข้ามาเผยแพร่เลยแจกจ่ายทำนายขายต่อนี
1: ่ครับ
5: แล้วการจับยาบ้าได้ที่ฟังในข่าวทีวีหรือติดโทรทัศน์อะไรก็ตามนะครับหรือทั่วในทั่วทั้งประเทศโซเชียลอะไรก็ได
1: ้
5: ผมก็ธรรมดาคือว่าจับได้หลายเต้บ่เห็นมาทำลายจับเสียเลยครับบ่เห็นรัฐบาล
1: โอเคโอเคโอเค
5: จับเสียเลยที่เอาไปไว้ใส่
1: ครับครับครับสรุปสรุปสรุปสรุปเวลาเวลาเหมือนเวลาเหมือนเวลาเวลาเบิดสรุปสรุป
5: สบายใจนะครับ
1: ครับผม
5: ให้พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นทาสลูกหลานเป็นทาสยาเสพติดนี่ให้เจ้าได้สบายจิตสบายใจนะครับ
1: ครับโอเคครับ
5: มิดเก็บได้จับได้เท่าไรเท่าไรหายจ่อย
1: ครับครับครับ
5: แล้วนี่ตอนนึงที่จับผู้ต้องหาหนึ่งเป็นยังคือข้างหน้าไว้นะครับ
1: โอเคโอเคโอเคครับครับครับครับ
5: ครับครับครับครับครับคร
1: ับ
5: ครับครับ
1: ครับครับครับครับครับครับคร
5: ับ
1: คร
5: ับ
1: คร
5: ับครับครับครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้านาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเหมือนเวลาเบิดครับขอโทษได้หลาย
5: คร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: เอาครับเลยเวลาอีก2นาทีพี่น้องครับผมขออนุญาตจังซี่เนาะมื้อนี้ว่าสิสรุปก็เลยขออนุญาตทําความเข้าใจนิดนึงว่าคนที่เสนอรายการมารวมรายการต้องขอขอบคุณแต่ให้พี่น้อยคํานึงถึงผู้คนที่เข้ามานําเด้อครับเด้อเฮาพยายามสรุปคําเว้าผู้เดียวเงาๆเนี่ยผู้เพิ่นถือโทรศัพท์กดโทรศัพท์รอเห็นได้ตนเพิ่นเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทุกสายที่เข้ามานะครับพยายามจํากัดเวลาเว้าให้อยู่ในขอบเขตระยะเวลาที่พอเข้าใจให้เห็นใจสายอื่นเพิ่นสิเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ผมว่าสิพยายามสิสรุปผมก็สรุปบ่ได้เพราะว่าเวลามันเบิดฉะนั้นแล้วครับมื้อนี้ต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่สายแรกโดยเฮนซอดอกกระเจียวนะครับเรื่องกระสูบก็คือยุทธยาบ้าครับพี่น้องที่เคารพเพราะนี่ไปจุดน้อมทุ่งท่าผ้านี่ก็แสดงไว้หลายอย่างนะครับแล้วบอกถึงแดกหน้าขวัญว่าปีนี้หน้าเล่าเนี่ยขนาดหน่อยแค่แน่ว่าสันพอหน้าเราอยู่ก็แค่น้องกวยแต่ว่าซุ่มเพิ่นน้ําหน่อยเพิ่นดูหน้าทั้งโคกทั้งยังบ่มีน้ําเพิ่นก็บ่ต้องการน้ําเพิ่นต้องการน้ําหลายเด้อันนี้ค่อยมันแตกค่อยต่างกันนะบ่เป็นหยังไปกันเว้าหยอกกันนะครับส่วนว่าพ่อใหญ่จันนี่ก็ล่วงเลยที่ยาบ้าคือ พ่อใหญ่เพื่อนน้องเลือกที่กันครับว่ายาบ้าอันตรายเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเห็นจะได้ยังไงสิได้แต่รัฐบาลที่คิดโครงการดีๆเช่นเรื่องบ่อบาดาลนี่นะครับให้ว่าคนละครึ่งเนี่ยก็สิเกิดประโยชน์เดี๋ยวพ่อใหญ่จุดนอนทงบ่อยากเป็นหนี้ธกส.สันเป็นหนี้มาแสนหนึ่งแล้วเข็ดแล้วหลับอันนี้ก็เป็นคนยันหนี้นะครับก็ถือว่าดีเป็นยันหนี้นี่นะครับวันนี้ก็มาถึงพระเนปศรีนอนหน้าใช่ภูมินี่ก็เสนอขมันแล้วเว้าอยู่ในกระชับเวลาครับบ่เว้าหลายญาติหมู่บ่ได้เว้านําอันนี้เราก็เว้าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเอ่ยที่ยาเสพติดว่าไผ่ไล่ยาเสพติดนี่เห็นได้สิแก้ได้ นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับเพราะไงมาจากเพื่อนน้องเนื้อสายสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกว่าจับมาได้แล้วก็คือบ่เผานะครับแล้วก็สะท้อนไปเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดได้จังซี่นี่มันย่อมเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเราใส่คําว่าบางคนครับบ่แม่นทั้งเบิดเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนมากก็ดีแหละครับแต่ก็สิบางคนนะครับที่อาจสิใส่นะครับตําแหน่งหน้าที่เนี่ยในการไปทําบ่ถูกบ่ควรเช่นยาบ้านะครับอาจสิเราใส่คําว่าอาจคุณรู้จักกับตํารวจผู้ใดแน่ในการเอายาบ้าไม่ชาวบ้านขายอันนี้ก็สิ่งที่เราบอกไปนะครับครับเวลาหมดครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับพบกันใหม่ครับมื้ออื่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกจะมาจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัตสุภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิ่มพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาจะประหยัดอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
6: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระพงเป็นส่วนใหญ
13: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
12: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดที่พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
14: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการณ์ได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ปจนถึงเกือบระดับ150เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
1: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
3: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
4: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับจากการแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมก็เป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
3: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
5: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
3: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุธามาศ

0: ักษาพันธ์รายงาน
1: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
2: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
1: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่า การที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
8: ก็ต้องดูว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำดีกว่าน
7: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIVA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศภาณิชย์ข้ามนาครายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาร์ดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้1สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุ น้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: ม99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยกับหยังมา
3: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สีน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พะ
6: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ
7: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ radiokk.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เงื้อเงื้อหน่อยนะครับผมมือไวไปหน่อยหนึ่งนะฮะหัวหน้าบุญบุญถิ่นนะครับแกก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแหละครับต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนคนอีสานนะครับวันนี้วันเสาร์ครับคุณผู้ฟังเป็นรายการภาคประชาชนสดๆหน่อยนะครับผมก็มานั่งโซเลกันสักครู่นี้ก็คิดว่าจะฟังเพลงรักพอกระเทินนะครับแต่จับไปจับมาเอ้ามันคือเป็นลบของเก่าเพิ่นทิ้งเนาะไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังหัวหน้าวเล่ท่านได้โทรศัพท์ส่งไลน์มาบอกว่าดร.วิววันนี้อาจจะสายสักนิดหนึ่งนะครับว่าสั้นผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเนื่องจากท่านก็อยู่ทางบ้านผมนู่นนะครับพอดีผมมาอยู่ที่มาทำงานเนาะวันเสาร์ทำงานอยู่ชลพฤกษ์อยู่ทางไอ้บึงแก่นนครนะครับก็เลยใกล้หน่อยแต่เนี้ย ก่อนที่หัวหน้าบุญถิ่นนะครับท่านจะพักไปสักครู่นี้ก็ได้สวเหลกันเรื่องอดีตนะครับเกี่ยวกับสถานีวิทยุนะฮะไม่ว่าจะเป็นของชุมชนไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุหลักนะครับคือมันมีการเปลี่ยนคุณผู้ฟังจากสถานีอย่างของหนุ่มนครฝางเนี่ยก็เพื่อนกันนะครับเพื่อนกันปรากฏว่าก็หายไปนะครับสถานีเมื่อก่อนมีคลื่นคนดีสีสารคลื่นคนดีสีสารของมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับก็ปิดตัวไปนะครับปิดตัวไปคือตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสถานีวิทยุชุมชนเหลืออยู่นะครับก็จะมีสถานีวิทยุหลักนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เป็นนักจัดรายการหรือผู้ดำเนินรายการก็เหลือน้อยลงเพราะว่ามันมีช่องทางการประชาสัมพันธ์นี่เยอะมากคุณผู้ฟังขอบพระคุณทางสพท.ขอนแก่นนะครับขอบพระคุณทางผู้อำนวยการอาชีพยามังธานีเนาะนะฮะผมในการเจี๊ยบเป็นพี่เลี้ยงให้กับชมรมผมก็ประสานงานกับทางประธานที่ปรึกษาชมรมอยู่ตลอดนะครับว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารายการของชมรมเสียงชุมชนเนี่ยไปในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าตะนะครับหรือแม้กระทั่งท่านผู้อาวุโสอาจารย์นภคนามศรีฐานอาจารย์มนตรีพวกนี้นะครับท่านก็เป็นผู้อาวุโสท่านกำนันนะครับแล้วก็มีพ่อใหญ่สุริยันเข้ามาร่วมนะฮะในวันจันทร์แทนจะว่าแทนก็ไม่ใช่หรอกนะครับก็คือช่วยกันกับรายการวันจันทร์เพราะว่าท่านประธานที่ปรึกษาของเสียงชุมชนนะครับป๋าหวังดร.คิงอย่างเงี้ยก็ไปบ้านทางนนท์คล้องนะบ้านหัวนาเอ้ยนนท์คล้องนะครับเรียกว่าหัวนาโมเดลหรือโคกน้องนาโมเดลของท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนกันพวกเราอยู่กันมายาวนานเหมือนกันนะครับคุยกับหัวหน้าบุญถิ่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยท่านผอ.อัชราหัสบำเรอนะครับก็เปลี่ยนผู้อำนวยการขยับขยายรวมถึงท่านรองดร.พรพิทักษ์แม้นสุริอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับชมรมประธานชมรมเราก็เปลี่ยนผ่านไปก็หลายท่านอันนี้ที่เล่าให้ฟังนี่คือเล่าความหลังนะครับนั่งชั้นเขาเล่าความหลังตามลำพังผู้อาวุโสเนาะก็ผู้ที่เคยอยู่กับรายการบางท่านก็ยังคงอยู่กันต่อนะครับบางท่านก็หายไปอย่างหนุ่มนครฝางเนี่ยเชิญชัยผาสุกเนี่ยเมื่อก่อนแกก็จัดวันเสาร์ไอ้วันพฤหัสครับหนุ่มนครฝางเป็นผู้ดูแลสถานี107 FM 107แต่ว่าตอนนี้107ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ไม่เข้าใจทางนโยบายของกสทช.นะครับว่าอาจจะเป็นการคุมกำเนิดเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยบางรายการของวิทยุชุมชนเนี่ยก็ดูแลยากนะเพราะว่าช่วงการเมืองแรงนะครับก็ใช้สื่อทางวิทยุชุมชนเนี่ยโจมตีกันนะก็ทำให้เกิดความแตกแยกเราต้องยอมรับความจริงด้วยนะครับคุณผู้ฟังพอเกิดความแตกแยกก็บ้านเมืองก็ไม่มีความสงบสุขนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงวิทยุชุมชนหลายๆสถานีก็หายไปไม่ใช่ผมหมายถึงหลายๆสถานีไปโจมตีไปบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคืออาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายแล้วก็ทุนนะครับทุนที่จะเอามาบริหารจัดการผมดร.วิวครับรู้สึกตัวเองอ้วนนะหายใจไม่ทั่วท้องผมดร.วิวครับคุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์เป็นเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนารายการภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม นะครับซึ่งได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ท่านอาจารย์ธีรพงศ์โสดาสีนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นอธิบดีนะครับท่านก็พยายามให้ภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาหน่อยมาช่วยนำความรู้ในแต่ละภาคส่วนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับเสนอไปให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์หน่อยด้วยผ่านสถานีวิทยุแห่งนี้เพราะว่าทางสถานีเนี่ยเอื้อเวลาให้แบบไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายโอ้ยขอบพระคุณมากตอนนี้ท่านอาจารย์ที่ผมเรียกอาจารย์นะเพราะว่าแกอบรมแล้วก็ฝึกในเรื่องการสอบใบผู้ประกาศให้กับผมเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอีกหลายท่านนะครับตอนนี้ท่านก็เริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับหลังจากที่เป็นสโตรกนะฮะเป็นสโตรกเพราะว่าท่านก็โอ้โหทำงานเพื่อภาคประชาชนนะฮะเยอะมากนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกลุ่มไลน์ของท่านนี่200-300กลุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยกลุ่มเดียวก็พอละนะฮะบางกลุ่มก็ค่อนข้างจะมินเมเชิญผมเข้าไปในกลุ่มก็ค่อนข้างจะมินเมนะครับเป็นกลุ่มอะไรล่ะดร.วิวเป็นกลุ่มที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเชิญผมเข้าไปนะฮะและผู้ที่เชิญเข้าไปนี่ก็เป็นสายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผมก็เข้าไปดูสักพักหนึ่งอ้าวเป็นกลุ่มที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าความเข้มแข็งของจิตใจไม่ดีเนี่ยอาจจะควายเขวได้นะฮะก็คือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณทางคุณจิรพรมั่งคั่งเนาะแล้วก็หัวหน้าเดย่านะฮะหัวหน้าเดย่าจันทิมาจันเต็มนะครับที่เป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆนะครับเดี๋ยวนี้สถานีวิทยุของเราค่อนข้างจะพูดตรงๆครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแบบให้กำลังใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ทางสายกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละมาให้กำลังใจค่อนข้างจะทีหน่อยนะฮะช่วงนี้นะครับก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเป็นสถานีวิทยุหลักนะครับกลับมาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผมพูดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหหาของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโซลาร์เซลล์มาขายเนี่ยถ้าพูดว่าขายเนาะก็ตรงๆนั่นแหละนะครับมีคนเข้าสั่งซื้อ เห็นว่าดร.วิวเนี่ยอยู่ในวงการนี้มานานผมก็หาของไม่มีครับผมได้สั่งซื้อจากบริษัทหนึ่งซึ่งก็ซื้อมาเพื่อเอามาติดตั้งให้กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ที่ท่านอยู่หมู่บ้านชลพฤกษ์เนี่ยโอ้นานครับก่อนสงกรานต์นี่วันที่เท่าไหร่นี่เดี๋ยว10ต่อหลังสงกรานต์สินะฮะแต่ว่าไปทำเอกสารสัญญาเพื่อจะได้ลงมือทำงานเนี่ยตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะพอหลังสงกรานต์เนี่ยก็คิดว่าของจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับปรากฏว่าของเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยหัวหน้าครับสวัสดีครับ
10: สวัสด
9: ี
10: คร
9: ับ หัวหน้าวันเรียมาแล้วของเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยวันที่27นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้หัวหน้าเล่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ได้เอาแล้วครับได้เริ่มถ่ายทอดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้หัวหน้าบุญถิ่นนะครับแกหัวหน้าบุญถิ่นแกสอนอยู่นะเชื่อมต่อเพื่อเริ่มถ่ายทอดเอาโอเคแล้วฮะหัวหน้ากำลังนั่งแล้ว ผมต้องสัมภาษณ์ไปด้วยนะผมต้องนั่นไปด้วยนะเพราะว่าเป็นรายการสดๆนะคุณผู้ฟังอ่ะหัวหน้าครับหูฟังใส่ไม่ใส่ก็ได้เนาะนะฮะเชิญครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับดร.บิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังมาเลทเพราะว่าแวะตรงโน้นตรงนี้ครับแบบครับเป็นธรรมดาเนาะครับ
9: วันนั้นพ่อใหญ่ดอดอกเกียวโทรมาเกี่ยวกับว่ามีรายการของอัยการมาสั่นผมก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่บ้านของหัวหน้าโอเลียท่านสอบอัยการได้เนี่ยมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้เลยผมเป็นอย่างเงี้ยท่านดอดอกกิจเจ้าท่านบอกว่ามีรายการหนึ่งที่อยู่สถานีไปหัวหน้าเกี่ยวกับอัยการพวกประชาชนอะไรประมาณนี
11: ้ครับ
9: เหมือนกับว่าเขามาเพื่อช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน
11: ะปกติสำนักงานอัยการเขาจะมีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสำนักงานอัยการจังหวัด ในงานช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและการบังคับคดีนะครับผม
9: ครับ
11: อันนี้ก็ตอนที่ผมเป็นที่ดินจังหวัดอยู่ก็ได้ร่วมมือกันนะกับทางที่ดินก็ดีบางครั้งเนี่ยเขาไปร้องเรียนเนี่ยมาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจกันตอนที่อยู่กรสินนี้ค่อนข้างที่จะบูรณาการบูรณาการก็คือร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะครับ내라이파선เพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยอยู่มันทําให้แก้ปัญหาได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเลยนะครับเพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายด้านนี้โดยตรงด้านนี
9: ้ครับ
11: ด้านป่าไม้ด้านอะไรต่างๆนี่มาร่วมด้วยช่วยกัน
9: ฟ
11: ังครับ
9: มันมีเรื่องที่ผมจะถามอยู่อันนี้ก็คือพ่อใหญ่ดอนเดี๋ยวก็ฝากมาเนาะ
11: ครับ
9: ผมว่าตอนนี้มีละ
11: ผมก็มีเรื่องที่พี่น้องประชาชนถาม
9: โดย
11: ที่ผมอยู่ทำงานอยู่ที่ดินนี
9: ่
11: พี่น้องประชาชนนี่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายเราก็เป็นห่วงอยู่นะครับฟังคำถามจากพี่ที่ผมจะมาเล่าจะจัดเล่าเลยหรือว่าเดี๋ยว
9: มาหน้าเรียงลำดับให้ผมนิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวเอาทาง
11: หรือท่านจะถามก่อน
9: ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเนาะ
11: ครับผม
9: เมื่อวันก่อนผมก็ลำนำไปนิดหนึ่งก็คือการที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยจะไปทำอะไรในที่สาธารณะอย่างเงี้ย
11: ครับผม
9: จะกระทำได้โดยใช้อำนาจอย่างไรได้หรือไม่อย่างเงี้ยพ่อหน้า
11: อันนี้ในเรื่องของที่สาธารณะเน
9: ี่
11: ยถ้าตามหลักแล้วก็หมายถึงว่าบริเวณที่พี่น้องประชาชนผู้ใหญ่บ้านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับก็สามารถ
9: ที่จะ
11: เป็น
9: เจ้าหน้า
11: ที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนหนึ่งก
9: ็
11: ผมไม่ทราบว่าการเป็นเจ้าพนักงานด้วยหรือน่าจะเป็นนะครับต้องเป็นเจ้าพนักงาน
9: เอ
11: าแค่ว่าบทบาทคนที่เข้าไปใช้ที่สาธารณะในเรื่องที่สาธารณะก็คือที่พูดง่ายๆก็เป็นส่วนกลางพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ครับท่านผู้ฟังครับก็ทุกคนก็มีหน้าที่เข้าไปช่วยกันในการดูแลปกป้องรักษาใช้ประโยชน์กันตามสมควรคนที่มี
9: ห้ามไม่ให้คนเข้าไปได้ไหมผู้ใหญ่บ้านอย
11: ่
9: างเง
11: ี้
9: ย
11: เขาเอาไปทำห้ามเข้าไปทำในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าล่ะครับ
9: เ
11: ข้าไปครับอย่างเช่นเขาไปมั่วสุมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องมีบทบาทมีอำนาจในการที่จะเข้าไปห้ามปรามนะครับเข้าไปยึดถือครอบครองไม่ให้คนอื่นเข้าไปใช้เข้าไปหาปลาสมมติเป็นหนองน้ำดร.วิว
9: ห้ามได
11: ้เขาก็บอกว่าเข้าไปหาปลาอยู่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยไปจับจองเลยบริเวณจากตรงนี้50เมตรเนี่ยเป็นเขตแดนของข้าพเจ้าอย่างนี้นะครับถ้าผู้ใหญ่บ้านเห็นเขาก็ควรที่จะมีความเตือนอะไรข้อห้าม
9: แต่ผู้ใหญ่บ้านเองก็เข้าไปทำอย่างเดียวกันกับชาวบ้าน
11: เขาไม่ได้ครับผมนะครับในเรื่องของที่สาธารณะนี้มันมีกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่น่าจะปี2457เก่าไหมครับผม
9: เก่ามาก
11: แต่เขาก็มีการปรับปรุงมาเขาบอกว่าที่เป็นที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ในการดูแลของกรมการอำเภอร่วมกับทางองค์กรครับก็คือนายอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเป็นผู้มีหน้าที่เขาใช้คำว่าแล่นะครับแล่ก็หมายถึงว่าคนที่จะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นดังนั้นวิธีการที่จะไปอนุญาตให้ใครเข้าไปใช้ประโยชน์หรืออะไรต่างๆนี่โดยตนเองทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ต้องทำตามระเบียบขั้นตอนอย่างเช่นหน่วยราชการนะครับหน่วยราชการว่าอ้าวที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ทำเลดีเราจะไปตั้งสำนักงานสิเห็นไหมครับถ้าเราจะไปตั้งสำนักงานเนี่ยเราจะไปอยู่ๆเราจะไปวัดลังวัดเอาขอบเขต
9: แล้วผ
11: ู้
9: ใหญ่
11: เอาหลักเขตไปปักอย่างนั้น
9: ผู้ใหญ่บ้านบอกเป็นที่สาธารณะเราก็ขอเป็นสักล็อกหนึ่งได้ไหมจะเอาวัวมาเลี้ยงอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านก็เอา
11: ปกติเขาก็จะไม่ได้แบ่งกันเป็นล็อกประมาณน
9: ั้
11: น
9: ห้ามเลย
11: ครับคราวนี้มันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่หากว่าบางครั้งมีการเข้าไปยึดถือครอบครองบางครั้งก็มีการเข้าไปครอบครองอยู่เป็นเวลานานทางภาครัฐการก็เปิดโอกาสให้กับทางพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้เช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีกระบวนการในการทำนะครับ
9: ผิดกฎหมาย
11: ไม่ใช่ว่าผมอยากจะขอเช่าผิดกฎไม่ผิดกฎหมายเลยครับเพราะว่ามันเป็
9: น
11: ไปตามระเบียบครับมันเป็นไปตามระเบียบคือก่อนจะไปเช่าอยู่ๆไม่ใช่ถือเงินไปขอเช่าตรงนี้หน่อยนะครับ50เมตรนี้ผมจะทำเพิงตกปลา
9: ผมรู้จักนายกผมรู้จักนายก
11: เยอะไม่ได
9: ้ผมขอเช่าหน่อยได้ไหม
11: คนที่จะไปอนุญาตก็ไม่ฉันได้เหมือนกับที่บริเวณที่อยู่ไอ้ที่เป็นคงเป็นข่าวอะไรต่างๆใครจะไปยึดถือครอบครองแล้วไปใช้อำนาจบาทใหญ่เห็นไหมบาทใหญ่ก็คือสามารถที่จะไปเก็บเงินเข้าบาทได้เยอะใช่ไหม
9: ครับบาทใหญ่
11: ตามตำนานถ้าไม่บาทไม่ใหญ่ก็จะใส่ไม่เยอะ
9: พอดีเลยพนักเดี๋ยวพันเรื่องผู้ใหญ่บ้านนิดหนึ่งแวะเข้ามาเรื่องเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานไหม
11: เดี๋ยวเอาเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยดูแลรักษา อาจจะมีอำนาจไม่ใช่อาจนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการกีดกันคนเช่นกันแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดูแลติดตามรักษาความสงบเรียบร้อยก็มีกฎหมายหลายฉบับซับซ้อนกันอยู่นะครับพอมาถึงเจ้าวาด
10: นี่แหละปัญหาเลยครับเนี่ย
11: ที่ดินของวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นที่สาธารณะเป็นส่วนกลางวัดนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาถือว่าเป็นวัดที่มีได้รับการแต่งตั้งในพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆประกาศตั้งวัดก็ถือวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลถ้าเปรียบเทียบกับเอกชนก็คือบริษัทหนึ่งนี่แหละครับดร.วิล
10: ครับ
11: ก็จะมีแสดงออกโดยผู้บริษัทบริษัทนี้แสดงออกโดยผู้จัดการใช่ไหมครับบริษัทดร.วิลโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยนะครับก็มีผู้จัดการก็คือดร.วิลเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยนะ
10: ไม่ใช่พ่อหน้าเป็นอีกคนหนึ่ง
11: ครับ
10: ผมไม่ได้ครับมีนีครับ
11: อ๋อครับอันนี้ออกอากาศไม่ได้นะครับผม
10: ค
11: ราวนี้ก็เช่นเดียวกันอันนั้นหมายถึงบริษัทนะครับ บริษัทก็จะมีความมุ่งหมายในทางการค้าใช่ไหมก็มีวัตถุประสงค์ไปจดทะเบียนไว้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าวัดมีการตั้งขึ้นมาในพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นมาโดยชอบวัดจะต้องประกอบด้วยมีที่ดินเป็นของตนเองมีจำนวนเท่านี้ไร
10: ่
11: นะครับแล้วก็จะได้รับการอนุญาตแต่งตั้งพอแต่งตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีการตาตั้งเจ้าวาดขึ้นมาวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลผู้วัดก็แสดงออกโดยเจ้าวาดเจ้าวาดก็จะต้องเป็นเจ้าพนักงานโดย
10: มีเงินเดือนครับ
11: ก็มีค่านิตยพัฒน์ว่างั้นนะครับ
10: แต่ว่ากำลังที่มีข่าวว่าอยู่ในวงการเนี่ยหัวหน้าเขาบอกว่าเจ้าวาดไม่ได้มีการสอบเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็ไปนั่งวิเคราะห์อยู่เน
11: าะวิธีการเข้ามา
10: การเข้ามาเป็นเจ้าวาดอย่างเงี้ย
11: การพอแต่งตั้งแล้วรู้สึกว่าผมไม่ได้ศึกษาไปถึงนะว่าวิธีการว่าใครแต่ว่าผมเห็นตั้งแต่ว่าตอนที่ผมอยู่สำนักงานที่เดียนนี้ก็จะมีวัดต่างๆมายื่นขออนุญาตเพื่อที่จะขอออกเอกสารสิทธิ
10: ์ต้องมี
11: เอกสารสิทธิ์แล้วก็วัดมาขอรับให้ที่ดินวัดมาขออนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนาพอตั้งวัดเสร็จวัดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตก็จะมาดูหลักฐานว่าสามารถที่จะตั้งวัดในพุทธศาสนาได้ไหม
10: คร
11: ับ ผมทราบแต่ว่าพอตั้งวัดในพุทธศาสนาได้จะทำให้เจ้าอาวาสท่านได้รับค่านิติพัฒน์ก็คือเงินเดือนนะครับเป็นไปตามฐานะรูปของท่านนะครับว่าแต่มีสมณศักดิ์อะไรต่างๆนี่ครับผม
10: ก็
11: จะได้ประมาณก็ไม่กี่ร้อยนะครับผม
10: ก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ากรณีที่มีการโต้แย้งกันอยู่เนาะระหว่างทนายอีกฝั่งหนึ่งเขานะกำลังดังเลยนะครับผมไม่ออกชื่อพระที่มีกรณีเนาะเรื่องการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างนี้เขานะฝั่งทนายของท่านท่านก็บอกเออเจ้าวาดเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายนู่นนี่นั่นไปอย่างเงี้ย
11: คือเจ้าวาดก็มีฐานะว่าส่วนตัวนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยดร.วิลต้องมองตรงนี้ก่อนเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเราไปทำบุญกับใครส่วนใหญ่ก็จะอยากจะทำบุญกับเจ้าวาดถ้าพูดถึงแล้วทำบุญเราเจาะจงไหมว่าให้เป็นของสงฆ์หรือว่าเป็นของเจ้าวาดมันก็ไม่ได้แยกแยะกันมา
10: แยกไม่ได
11: ้นะครับอันพอมันได้แยกแยะออกมาต่อมาก็จะใช้บทบัญญัติกฎหมายไปจัดการในระเบียบพวกนี้ผมว่ามันก็ยังมันต้องให้ความเป็นธรรมกับทางท่านเจ้าวาดด้วยเพราะว่าท่านเจ้าวาดก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะเอามาใส่กระเป๋าใส่ย่ามท่านไว้แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ไปนั่งรอถวายนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามองถวายให้ส่วนตัวก็จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหากว่าในปัจจุบันนี้สามารถที่จะจำหน่ายชายอวนไปก็เป็นเรื่องที่เจ้าวาดบางเจ้าวาดเนี่ยท่านก็เอาเงินมาพัฒนาวัดก็ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางไปบางเจ้าวาดท่านก็ไม่ได้เอาเงินมา
10: เพราะญาติโยมไม่ได้ระบุดิว่าจะถวาย
11: ก็ไม่ได้ระบุ
10: ก็ถวายท่านไปอย่างเงี้ย
11: ท่านจะไปก็จะเป็นเรื่องของญาติโยมไปด้วยนะญาติโยมก็ไม่ได้แยกแยะว่าครับประธานโทษ
10: ต้องโทษญาติโยมด้วย
11: เวลาผมไปเนี่ยผมเห็นแล้วแต่ละองค์แต่ละคนไปทำบุญเนี่ยถ้าไม่เจอท่านเจ้าอาวาสนี่บางครั้งยังถือเป็นโตกลับเลย
10: โอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยชาวบ้านเรา
11: ชาวบ้านก็จะเป็น
10: แล้วเด็กน้อยเนี่ยท่านฉันไม่เป็นหรือยังไร
11: ครับอันนี้คือไม่ใช่ผมแต่ว่าสะท้อนในภาพเทียบก็เป็นเรื่องที่น่าชวนหัวร้อนนะครับ
10: เปลี่ยนคร
11: ับ แต่ว่าพอเราเป็นเนรพอเราเป็นพระรูปไอ้นั้นมาก็พอเวลาผมไปวัดผมก็ต้องพยายามแยกแยะอยู่เหมือนกันว่า
10: เท่าไหร่หมดเลยแหละเป็นสงไป
11: ครับนะครับก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็คือคราวนี้ในบทบาทของท่านท่านก็จะสามารถที่จะพอเข้าไปถือยึดถือครอบครองที่ดินได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของพระภิกษุพอพระภิกษุมีทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศถ้าหากว่าถึงแก่กรรมลงไป
10: มรณภาพ
11: ต่อผ่านโทษมรณภาพลงไปนี่ก็จะต้องตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนา
10: ท่านทำพินัยกรรมยกก่อนได้ไหมพ่อหน้า
11: อันนี้เว้นแต่ว่าท่านจะได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายจ่ายโอนไป
10: แล้วกรรมการวัดจะมีส่วนไหมพ่อหน้ากรณีแบบนี้
11: ก็ไม่มีส

0: ไปด้วยอาการที่ท่านถามลูกศิษย์ว่าบัญชีนี้เรียบร้อยยังบัญชีนี้เรียบร้อยยังพอเขาบอกว่าเรียบร้อยหมด
1: ท่านก
0: ็
1: ละลม
0: ละหายอันนั้นเลยครับผมอันนั้น89ปีนะครับตอนนั้นที่ผมไป อยู่ที่จังหวัดยะลาผมก็เลยผมก็ได้ฟังดูแล้วก็มีพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับพระอาจารย์ท่านรูปหนึ่งแต่พระอาจารย์รูปนั้นท่านไม่ได้เอาอะไรเลยท่านเอาคืนมาตั้งเป็นมูลนิธิอะไรต่างๆให้หมดทุกอันเลยผมเลยว่าโอ้ท่านเสด็จจริงๆเลยครับทุกคนแต่ตอนแรกนี้มักทายกอะไรต่างๆมาโอ
1: ้
0: มาย ื้อแย่งกันพอสมควรพอตอนหลังมานี
1: ่
0: พอรู้ว่าท่านแม้มีพินัยกรรมมาให้ท่านก็ไม่ได้เอาไปเป็นของส่วนตัวท่านก็ว่าท่านเป็นพระท่านก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตมีทหารเดินตามทั้ง3คนครับผมผมก็ได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็น่าชื่นชมและศรัทธาท่าน
1: ผมอันนี้ขอนอกเรื่องนี้นะผมเป็นห่วงหัวหน้านะตอนหัวหน้าไปอยู่ยะลา2ปีนะ
0: ผม
1: ก็พยายามก็ตายแล้วผมก็ไม่ได้สื่อสารอะไรกันหัวหน้าก็รู้อยู่หัวหน้าอยู่ยะลา
0: ผมก็ไม่ได้
1: ไม่ได้กลัวอะไร
0: ก็มีคนครับก็มีเพียงแต่มันมีเจ้าหน้าที่ผมในบางคนเค้าก็ที่เป็นมุสลิมเค้าก็บอกว่าหัวหน้าจะไปไหนบ่อยเลยครับงั้นนะครับ
1: ก็เดินๆเลย
0: เพราะว่าไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหัวหน้าเป็นคนดีหรือคนร้ายนะครับงั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศผมชอบเตะบอลพอผมไปแล้วผมก็ไปเตะบอล
1: ทีมเตะ
0: บอลตัววิวครับผมก็ไปหาทีมเตะบอลปรากฏว่าพอเลิกเตะบอลมาปุ๊บเนี่ยเวลาจะกลับบ้านเนี่ยยากแสนเข็ญเลยครับเพราะว่ารถมันก็ไม่มีครับคนผ่านไปผ่านผมก็ถือรองเท้าถือเป้ถืออะไรต่างๆใช่ไหมล่ะครับคนก็มองใหญ่เลยเขาก็เลยเขาก็เลยมาเตือนอยู่บอกว่าหัวหน้าถ้าจะกลับนี่ให้รถมารับเลยว่างั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องถือมายืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อว่างั้นนะครับเพราะตอนนั้นสะดวกซื้อมันเป็นจุดที่อันตรายมีอยู่ครับผมเขาก็เขาก็เรียนรู้วิธีการปฏิบัติไปแต่พี่น้องยะลาดีนะครับผมพี่น้องมุสลิมดีผมก็ไปนะครับเขาบอกว่าเวลาไปเส้นทางไหนต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่ากลับไปเส้นทางเดิมปรากฏว่าผมก็สลับเส้นทางไปมาปรากฏว่าเจ้าของร้านอาหารร้านขายโรตีที่ผมกินอยู่ประจำเขาบอกว่าวันนี้ไม่เห็นหัวหน้าผ่านมาทางนี้เลยบอกหัวหน้าเลยให้ผ่านมาทางนี้เลยปลอดภัยว่างั้นนะครับวันนี้หัวหน้าไม่ไปไม่ผ่านมาทางนี้ฝากโรตีไปให้หัวหน้าด้วยผมได้กินโรตีฟรีด้วยครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับ
1: สองปีที่ผ่านไปในยะลานี่ก็คือแบบประสบการณ์
0: ถ้าไม่ใช่นั่นหมายว่าเป็นก็ดีอยู่ครับผมก็เชื่อว่าดีนะครับผมอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังมานิดหนึ่งนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหลังเขาแน่ที่ว่ามีคำถามอย่าง
0: มีคำถามจากชาวบ้านแล้วผมจะอันนั้นมาผมจะไล่เรียงให้ท่านฟังเป็นเรื่องของบอกก่อนเลยเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ดินที่จะระมัดระวังป้องกันยังไงทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของพินัยกรรมพินัยกรรมที่เราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ลูกเต่าทะเลาะกันเขาถามผมมาแบบนั้นเลยนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหลังคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับรายการเสียงชุมชนคนอีสานวันเสาร์นะครับอยู่กับผมดร.วิว
0: และกับผมอิทธิพลการละหวันศรีนะครับหัวหน้าโอเล่ครับผม
1: ครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแล้วก็เปิดสายให้กับพี่น้องคุณผู้ฟังฟังรับสายด้วยนะครับ
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
1: ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกลับเข้ามารายการภาคประชาชนนะครับอยู่กับหัวหน้าวันเล่ที่ว่ามีคนถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินใครที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับ0432367266ก็รับสายไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะหัวหน้าเนาะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อผมงงเงี้ยอยู่วันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญครับผม
3: ครับสวัสดีครับหัวหน้าวันเล่ครับ
0: สวัสดีครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: คร
3: ับ จริงๆรายการวิทยุเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนที่เดือดร้อนอยากจะแจ้งความไปต่างๆเนี่ยถึงหน่วยงานของรัฐถ้าไปหาตัวเจ้าตัวเองนี่จะหายากฉะนั้นผ่านรายการเนี่ยถ้าเป็นสื่อกลางให้เนี่ยเร็วที่สุดได้ที่สุดก็คือรายการนี
1: ้ครับ
3: ขอบคุณมากขอบคุณดร.วิวขอบคุณทั้งสถานีครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อกฎหมายจะถามเล็กน้อยนะครับคิดว่าเขาจะตอบได้แน่นอน
1: ได้ได้

0: คนที่จะออกจากคุกมาได้ไม่ใช่ว่าพักโทษไม่ใช่บทโทษแล้วพักโทษมาเนี่ยมันมีกฎหมายมาอย่างไรการจะพักโทษเนี่ยต้องโทษยังไงแล้วก็ไปรายงานตัวที่กรมประชาผู้ขอพื้นเนี่ยเดือนละกี่
1: คร
0: ั้งจะให้ทั้งมาเล่าเล่นะครับในฐานะที่เป็นผู้รู้กฎหมายเนี่ยอธิบายให้ประชาชนฟังมากนะครับผมเองเนี่ยในฐานะว่าพูดง่ายๆว่าเป็นเครือข่ายคนเสื้อแดงคนแต่ไม่ใช่อยู่เครื่องเก่าใครครับเป็นเสื้อแดงอิสระเครือข่ายผมเยอะในฐานะผมเป็นกลุ่มนะครับเป็นประธานด้วยก็ว่าได้เจอเป็นหัวหน้าทีมก็ว่าได้นั่นคือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก่อนที่จะเป็นรับหน่อยมีคนมาชวนผมเยอะที่จะรับก็คือผมบอกไม่มีเวลาไปเถอะก็ขอแสดงความดีใจกับหัวหน้าทักษิณนะครับที่ว่าท่านได้พักโทษมาฉะนั้นคนที่ออกมาคัดค้านมันจะเป็นหมอเหมือนกันครับหมอคนนึงละผมไม่บอกชื่อหรอกเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยก็ต้องมีน้ำใจเมตตาปราณีครับเอาทุกคนรวยไม่ใช่ว่ามีอคติกับใครแล้วไปยื่นหนังสือหน้าหนังสือหลังเนี่ยเป็นหมอเป็นแพทย์จะฆ่าคนตายไม่ได้ใครผิดคนอื่นก็แล้วแต่ท่านจะต้องเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอที่ดีนะครับเมตตากรุณาดีคนป่วยคนไข้แต่มีหมอคนหนึ่งครับไปยื่นหนังสือนะครับบอกไม่ให้เขาปล่อยทักษิณผมยังถามนะครับว่าอยากดังใช่ไหมอยากมีแสงใช่ไหมอยากแสดงใช่ไหมพวกเนี้ยฉะนั้นอยากจะให้ท่านพระนาวเล่เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อเนี้ย
2: ก็คงคุยได้นิดหน่อยนะครับ
0: ขออนุญาตที่จะสอบแฟนรายการครับตอนนี้รัฐบาลเขามีการอะไรนะครับว่าให้ประชาชนซื้อของถูกกันเยอะแยะ
1: ครับ
0: แต่ผมยังไม่ลืมเลยครับว่าถือยังไงคนแก่จะต้องได้ 1,500 ใช่ไหมได้ 1,500 ขอ 1,500 ก็ไม่เอา 3,000 หรอกเอาแค่ 1,500 ผู้พิการแค่ 1,500 และตอนนี้บัตรคนจนเนี่ยได้ 1,100ผมขอ700ได้พันดีแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรองครับเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
2: ก็เป็นเสียงที่เล่าแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องขออภัยนะดร.วิวเพราะว่ามันต้องไปดูรายละเอียดว่ามันมีระเบียบตัวไหนมีข้อกฎหมายตัวไหนมันเป็นคำสั่งอย่างไร
3: ก่อนจะมีการพักโทษได้เนี่ย
2: มันต้องผ่านกระบวนการมาทั้งหมดนะครับผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์เขาถึงมั่นใจเขาถึงให้ออกมา
3: ได้
2: ครับถ้าไม่มีถ้ามันมีข้อที่มันไม่ปฏิบัติโดยถูกต้องมันก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่ถูกต้อง
3: ครับ
2: มันก็จะมีหน่วยที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบอยู่
3: คือเราเป็นสื่อเนาะนะเราจะพูดกลางๆว่าอย่าง
2: น
3: ี
2: ้แล้วอีกอย่างนึงคนที่จะพูดในเรื่องนี้ได้ก็จะต้องดูศึกษาในเรื่องรายละเอียดว่ามันมีจุดตรงไหนที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้ทำเหรอเหมือนกับการเป็นคดีความกันเลยครับ
3: ครับ
2: ทวีฝ่ายที่กล่าวหาระบบบ้านเมืองเราฝ่ายที่กล่าวหาก็ต้องบอกว่าคนนี้เข้าทำผิดตรงนี
3: ้
2: ฝ่ายที่ไม่กระถูกกล่าวหาเนี่ยก็ฝ่ายก็ต้องแก้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด
3: ใน
2: เดียวกันสองคนนี้พูดยังไม่มีใครเชื่อต้องมีคนที่สามมาตัดสินว่าไอ้ที่เป็นพยานหลักฐานแต่ละฝ่ายที่นำมาเสนอนั้นมันเป็นอย่างไรนี่ครับ
3: หัวหน้าครับจริงๆผมก็ตามสื่อโซเชียลนะก
2: ็
3: คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนัดร้องเมืองไทยเยอะบางทีร้องแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรเขาเรียกรับทรัพย์ด้วยถ้าจะไม่ให้เห็นไหมที่ถูกจับถูกอะไรกันอ่ะประมาณนั้นคุณผู้ฟังครับความเคารพนะคุณผู้ฟังเราเองก็
2: เราคงพูดได้โดยประมาณนึงเดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมจะเอาระเบียบมาอ่านให้ดูนะครับถ้าผมไม่ลืมนะครับสัปดาห์หน้าจะเอาระเบียบมาดู
3: เอาเดี๋ยวอีกสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านดร.
3: เชิญพ่อใหญ่
2: คร
3: ับ
2: พ่อใหญ่ดอกครับผม
4: บางคนไม่รู้ว่าท่านอิทธิพลฟังไปชื่อน่ากลัวจริงๆแต่ท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักแต่คนที่น่ากลัวคือชื่อเสงี่ยม
3: ไหวผมมีอิทธิพลคุ้มอยู่ตอนนี้ท่าน
4: มันเป็นอย่างนั้นในที่ทราบเราความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับในเรื่องไอ้ผมที่ผมโทรไปถามเนี่ยก็มีในการรายการหนึ่งนั่นแหละว่าเกี่ยวกับอัยการแต่ว่าแสดงความดีกับท่านอิทธิพลท่านดร.ท่านโอเล่ด้วยว่ามีอัยการอยู่ที่บ้านท่านมีอะไรจะไปปรึกษาหรือจะไปกราบเรียนท่านแล้วก็สบายใจนะครับน่าจะเป็นทั้งสองคนนะตามหลักทำไมหรือมีคนอื่นก็ดี
2: ผมเกษียณแล้ว
4: แต่ที่ไอ้เรื่องที่จริงๆเรามันมาในแบบมีการต่อต้านที่พูดเนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีผู้หญิงชื่ออังเดเป็นพยาบาลช่วยทหารนะครับพวก

0: ลูกค้าไปจบก่อนจบงานก็ได้กลับมาเป็นเยี่ยมเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นพยาบาลผู้เล็กๆชื่ออังเดรนะครับ
1: อ
0: ังเดรเนี่ยเขาใช้เงินเป็นผู้ที่มีภาษาเยี่ยมฝรั่งเศสนี่แหละเนี่ยถ้าคุณงามความดีท่านเคยยังจารึกไว้ตลอดเนี่ยเมื่อปี1840ถึงกลับมาไปรักษาขีดสูตรตามประเทศต่างๆเมรูบ้างอะไรเนี่ยแถวแอฟริกาเนี่ยถึงจะไปจบชีวิตที่บ้านของเธอในคือกรุงงานบุรีของเธอแต่ที่นี่เป็นต้อนต้านเป็นต้อนต้านเมื่อผู้สื่อใจเขาต้อนต้านอะไรเขาต้องยึดงานเขาแง่หมดละ
1: คร
0: ับ เขาไปต่อต้านเพราะว่าเขาแต่พวกที่เขาไม่ชอบเขาต้องต่อต้านเข้าในน่องเขาต้องไปแช่น้ำเหม็นน้องแช่น้ำเหม็นแล้วก็ไปเจอปัจเจอแต่บอกขายข้าวขาดทุนคุณไม่ได้ขายสักเม็ดเลยขาดทุนได้ยังไงอ่ะคุณก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไปจบกันไปแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะออกกฎหมายปองร้องหนีตกที่จบเมื่อไรผมไม่ทราบนะ
1: จ
0: ะออกหมายก็ปองร้องก็เป็นเรื่องอะไรสักพันอะไรนี่แหละจะเป็นกฎหมายเรียกโทษจับนี่แหละครับแต่ผ่านวันละสองหรือวันละสามถ้าผ่านวันละสองวันละสามคนที่จะโดนหนักก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับทุจริตคนผู้มีชอบแล้วคนผู้รู้สึกว่าจะให้ทุจริตอาจจะให้แต่ว่าทุจริตไม่เกินล้านเกินแสนเลยนะถ้าไปขอคำร้องจากกรรมการแล้วก็จะประกาศเป็นคนๆไปเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ไอ้การที่เขาเรียกอะไรนะที่ว่าพักพักโทษเนี่ย
1: พักโทษ
0: ก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านนะเป็นสิทธิ์เต็มๆใครจะไปพูดยังไงกันช่างนะไอ้คนทะเลาะกันข้างบ้านหมาเจ้าให้หมาก็จะให้กันเนี่ยนี่นะมันก็ไม่อยู่กันเองครับล็อกให้ออมจองก็และอีอย่างท่านโนเล่เก่งที่ดินที่ดินเราในจำต่างต่างจะหมดแล้วนี่แหละเป็นข่าวใหญ่มากมากเกาะต่างต่างมีพวกอิสราเอลมีพวกคนจีนคนอะไรไปอยู่ต่างต่างเกาะที่สวยไปอยู่หมดเดี๋ยวพวกเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยผมยังงงประเทศนี้กฎหมายร่างไม่ยังไงเนี่ยเวทไม่ใจมันสละสวยคุณจะไม่มีสิทธิ์อะไรถ้าไม่มีโนมินีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เอาเรื่องต้องกฎหมายใหม่ให้มันเด็ดขาดไปเลยไอ้ยาบ้ามันปราบไม่จบอเมริกาเนี่ยประเทศไอ้ขนาดยังไม่ชาติพันธุ์ยังปราบมาแน่เลยเพราะว่าเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันเอาจริงเอาจังมันจะเหลืออะไร
2: น
0: ั่
2: นนะครับ
0: ไอ้จังที่มีอำนาจเอาหูนะเอาตาก็ได้ที่ข้ามไปที่ไหนก็พูดจับผมที่พ่อจีนพ่อไว้ใช่ไหมพ่อไม่ได้
2: จนเขาตั้งโรงเรียนเลยทีจนเขาตั้งโรงเรียน
1: แล้วอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาที
0: แต่ยังไงจะว่าท่านดร.วิว
1: ครับ
0: แต่ทุกคนทำไมไม่ต้องตายทุกคนเหรอเมื่อมันตายแล้วทำไมคุณไม่คิดตอนที่เราจะต้องจากโลก
1: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงธรรมะสุดท้าย
0: จะเล่าให้ฟังจบโอเค
1: ครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: พ่อหน้านิดหนึ่งนะด้วยความเคารพจริงๆคุณผู้ฟังครับผมเองอยู่ประเทศไทยมานานแล้วก็เคยไปอยู่ที่ประเทศอินเดียด้วย
2: ครับ
1: การเมืองที่ประเทศอินเดียนะครับก็รุนแรงนะครับก็คือผมอยู่ที่รัฐบิหารนะฮะนะก่อนจะไปอยู่รัฐบิหารนี่อยู่ที่อุตรรัฐอุตรประเทศนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางชั้นต่ำนะครับ
2: ครับ
1: แต่ด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังพอใครที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ให้บริหารประเทศให้เสร็จไปนะครับก็คือสิ้นวาระเขาก็มาเขาก็วนอยู่อย่างนี้
2: คร
1: ับ ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาหักล้างอะไรกันแบบเมืองไทยที่เราเป็นกัน
2: เมืองไทยแต่ก่อนก็ไม่เป็นนะครับดร.วิวเห็นไหมแต่ก่อนนี้ก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งเสร็จก็จบก็ช้
1: องก็
2: ทุกคนก็บอกเข้าบริหารประเทศไปแต่ตอนหลังนี้ค่อนข้างที่จะแต่ตอนหลังนี้ค่อนข้างที่จะดูเราก็ดูลำบากเหมือนกันเราเป็นคนดูแล้วอันนี้ก็ค่อยๆซึมซับทางวัฒนธรรมเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะดร.วิว
1: ครับเริ่มก่อนเริ่มแก่งเพราะหน้าในลักษณะกฎหมายที่มีคนต่างประเทศไปอยู่เยอะเนี่ยบางทีคนไทยผมก็
2: คือการเข้ามาเราเลยยกตัวอย่างเลยพวกเมืองที่เป็นกออะไรต่างๆมาเหมือนกับว่าจะมายึดเอาเกาะทั้งก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับผม
1: ใช่
2: ซึ่งมองดูแล้วก็แต่ว่าถ้าโดยเอกสารสิทธิ์
1: ทำไม่ได
2: ้ถือครองไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าไปถือครองแล้วเขามาใช้สิทธิ์ในการเช่าอะไรต่างๆ อาจจะเข้ามาอยู่ในลักษณะนั้นด้วยหรือเปล่าประมาณน
1: ั้
2: น
1: เดี๋ยวรับสายดีคร
2: ับ
1: ยินดีนะครับคุยกันไปนะฮะสวัสดีกันไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย์วิว
1: เชิญครับ
3: วันนี
2: ้ครับผมสวัสดีครับ
3: โอ้ยพูดกับอาจารย์สุงยงเมื่อกี้นี่ก็ได้พูด ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันกระชับเวลามาก
1: ครับ
3: อยากจะพูดต่อเรื่องการตะเกียบเนี่ยผมก็พูดส่งไปทางรัฐบาลผ่านรายการอาจารย์บิวอาจารย์โนเล
1: ่ครับ
3: ผมให้ช่วยเหลือชาวนาเรื่องปุ๋ยนี่แหละอยากจะพูดย้ำความเดิมนะบางทีเขาไม่ได้ยินคือปุ๋ยเนี่ยขอคนละครึ่งหรือ40 60ได้ไหมแล้วก็อยากจะได้เป็นปุ๋ยจริงไม่ใช่ปุ๋ยปลอม
1: ครับ
3: เพราะปีกายนี่ผมเจอมาแล้วประมาณ3ถุงก็เป็นเงินก็ประมาณ 3,000 นะครับ
1: พ่อพญาจันทร์เข้าอะไรมาทำปุ๋ยปลอมเข้าอะไรมาทำครับพอรู้ไหมไอ้สาม
3: ถุงไงครับถุง
1: ฮะ
3: ถุงนั่นแหละของแท้
1: เออ
3: แต่ทำไมมันของปลอมคือมันสังเกตง่ายอาจารย์เวลาเราหวานข้าวข้าวไม่สุกแล้วก็คงไม่หวานยากดูสิมันก็ไม่ขึ้นอีกนั่นแหละของปลอมมันง่ายๆเลยพิสูจน์ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ทำให้เกิดธุรกิจชาวนาแย่ไปเรื่อย
1: ๆ
3: มันลำบากเหมือนกันแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยก็อยากจะพูดต่อพ่อดอกกระเจียวด้วยเราอย่าไปเอาประเทศที่เขามีเสรีภาพมากๆนี่มางามมาประเทศเพราะว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าโอเคที่ทำมากนี่มันประเทศทำไม่ได้จริงๆแต่แบบจีนหรือว่าเกาหลีใต้นี่หรือประเทศสิงคโปร์เนี่ย
1: คร
3: ับ เราต้องเอาตัวอย่างนะเขาก็ทำแล้วทั่วโลกพวกที่ต่อต้านเขาก็ต่อต้านอย่างแข็งขันเขาก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าเขาปกป้องประเทศชาติเขาปกป้องคนของประเทศเขาเราจะไปเอาว่าประเทศนั้นล้มเหลวประเทศนี้ล้มเหลวมันก็แก้ไม่ได้สักทีเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยนะยาเสพติดเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
1: ไทย
3: แก้ไม่ได้
1: ผมแทรกนิดหนึ่งสมัยที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยท่านมีอำนาจมากมายไก่กองในการที่จะบริหารจัดการประเทศแล้วผมถามพ่อจันทร์ในฐานะเป็นประชาชนเนาะทำไมรัฐบาลขนาดนั้นก็ยังทำไม่ได้เอาท่านลองตอบเลยในฐานะประชาชน
3: ผมว่านะอาจารย์ผมคิดนะอย่าไปพูดว่าผมคิดนะ
1: ครับ
3: คิดว่าก็คนใหญ่ๆโตๆก็นั่นแหละเป็นคนค้าเอง
1: ตายแล้วอ๋ออาจารย์อาจจะมีคนใหญ่โตเนาะ
3: ถ้าอย่างนั้นจะผ่านได้แล้ว
1: ครับเออ
3: มันเป็นจริงถ้าไม่จริงก็พูดตามอาจารย์ดิวมาเลยครับ
1: ค
3: นใหญ่คนโตไงก็แล้วแต่
1: เดี๋ยวผมให้หัวหน้าอิทธิพลรับไป
3: นั่นแหละเพราะว่าครับมันก็จะไปเจอกอไม่เจอบุตรราชการไม่เจอข้าราชการที่ไม่ดีหมายมีนะครับไม่ใช่ดีพูดก็พูดมากไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเรานี่พูดมากอีกเขาก็พูดมากจริงๆอีกเพราะมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์แก้ไม่ได้จริงๆครับก็ยังมี
3: ข่
1: าวออกมาอยู
3: ่ประชาชนคนที่มันติดยาเนี่ยมันล้มเหลวไปในชีวิตของมันอย่างสิ้นเชิงเลย
1: ใช่
3: เรื่องที่เอามาให้ปู่ย่าตายายคนที่ป่วยติดเตียงแล้วแล้วแต่มันบังคับกินติดเตียงยาหมดเลยวันนี้ผมขอพูดให้ได้ยินรัฐบาลให้ได้ยินบ้าง
1: คร
3: ับ แก้ปัญหาหน่อยสิ
1: ที่ผมเห็นข่าวเนาะอาจารย์
3: ยังให้อยู่แบบนี้เหรอ
1: ประจันที่ผมเห็นข่าวเนาะที่บอกว่าไปตีไปทำร้ายบุพการีเนี่ยโอ้ผมบอกโอ้โหทำไม
3: มันแย่งเงินนั่นแหละมันแย่งเงินที่รัฐบาลให้แก่นั่นแหละไม่ได้จริงหรอกขังผมเนี่ยมีทุกบ้านนั่นแหละในประเทศไทยมีกี่หมู่บ้านก็มีทุกหมู่บ้านนั่นแหละแต่ตำรวจไม่รู้รัฐบาลไม่รู
1: ้
3: แต่จะไปดูงานในต่างประเทศไม่มาดูงานตามชนบท
1: ครับ
3: ตอนนี้พูดแรงไปหน่อยไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: แต่ยินแล้วคร
2: ับ โอเค
3: เดี๋ยวผมเช็คนะสบายผมนะเอาแค่นี้อาจารย
1: ์ครับผม
2: ขอบคุณทัศนะเน
1: า
2: ะเราบ้านเมืองก็ต้องค่อยช่วยกัน
1: เดี๋ยวผมยกมือถามหัวหน้าตรงๆเลยหัวหน้าเคยได้รับไอ้สมุดแจกไหมวันเสาร์ก่อนผมก็พูดนะผมเป็นเด็กน้อยเน
2: า
1: ะปี2521
2: 22เคยครับ
1: ที่ว่ามันมีรูปคนนั่งก้มแล้วก็เขียนเกี่ยวกับยาเสพติดมันมีตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมกิติก็อะไรมาทำไมบ้าน
2: มันพัฒนามาเร็วนะ
1: ใช่ครับแล้วทำไม
2: แล้วก็ปล่อยก็ทำให้คนแต่ละคนบางคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ร่ำรวยบางคนก็เสียชีวิตเราก็เห็นกันอยู่นะครับผมเห็นทำไมจะไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองทำให้มันขยายตัวไปเร็วขึ้นผมว่าจะพูดถึงในเรื่องของ คำถามเดี๋ยวก็สร้างไว้ปีสายเน
1: า
2: ะ
1: ทัน
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมบริหารเวลาให้มาหน้าครับสวัสดีครับ
0: นิดเดียวขออนุญาต
1: เชิญเชิญอ้าวขาดใจ
0: ที่ต้องถามแต่ว่าทำไมไม่ป่าไม่จบทำไมมีอำนาจมากมายเอาอำนาจไปเพื่อไปเอาด้วยนะผู้ที่ยักษ์เนี่ยอำนาจราชการทั้งหมดในตะบุยบ้านกำนันจะปราบที่ไหนล่ะคิดฝักกันดี
1: เอาเลย
0: เราไม่เอาเรื่องอำนาจเนี่ยเราเอาอำนาจไปเขาเออโอเคเน
1: า
0: ะ
1: ครับโอเคเป็นขาดใจ
2: เพื่อทำงานสมัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากพูดหน่อยเหมือนกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยแต่ก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มีอำนาจบทบาทค่อนข้างมากเลยนะครับในการที่จะ
1: ตีลูกบ้านได้นะ
2: ตีลูกบ้านไม้ตะพดฟาดนี่ไม่มีใครกล้าเงื้อเลยนะครับ
1: คือใครทำความผิดนะ
2: แล้วก็พวกนักเลงตีกันเนี่ยพอเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปหยุดเลยนะครับตรงตะวิวครับผมอันนี้มาผมไปเยือนดูก็เลยเห็นครับ
1: ไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุนะพ่อเน
2: ี่ยเอาละครับครับตอนน
1: ี้
2: ผมจะพูดถึงนะครับก็ถ้ามีสายก็รับไปด้วยนะครับแล้วเราจะเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ดินพอเขาจะตกลงกันซื้อขายที่เด่นเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรกันก่อน
1: ทำสัญญา
2: ทำสัญญานี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: เดี๋ยวรับสายนะฮะเราก็อาจจะคุยกันไปด้วยอย่างนี้นะครับผู้ฟังเสียจังหวัดท่านที่หนึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญ
0: อย่างน้อยเนี่ย
2: ครับผมมา
0: ทีละแต่ก่อนมันมาตรการมันเด็ดขาดผู้ใช้บ้านตำรวจอำนาจนี่ยังกระได้เนี่ยถ้าเป็นการเป็นงานนี่ล่ะถ้าเห็นลูกบ้านถึงไปเดี๋ยวปลื้มใจชื่นใจด้วยเพราะว่าผู้ใดเหตุที่เอาดีๆรอได้เนี่ยล่ะพอมาตรการมันเด็ดขาดยังให้รัฐบาลน่ะใส่มาตรการเด็ดขาดแน่กับยาเสพติดเนี่ยเขาเลี้ยงให้กันทีละมัน
2: ปัญหา
0: เ
2: จ้า
0: หวังกระยาเตี้ยตีเดิมเอาบุกเป็น
2: ถ้าเด็ดขาดไล่เขาก็ลงเงี้ยนี่เลยครับผม
0: ทีละป่าพยีรอดมันย่างตายเพื่อนละคนน่ะทั้งเอาจริงเลยจังเลยมันนี่แหละมันเกิดกระต่อกระแตอยู่เอาแบบคนละตั้งแต่จอมพลตะลีปุ่นมา
1: เ
0: อาตอนนี้ละมีแห้งแล้วละเดี๋ยวเอาน้ำ
2: เราไปต่อของเรานะครับในเรื่องการซื้อขายดรอยู่ว่าต้องทำสัญญาอันนั้นถูกต้องที่สุดครับถ้าสัญญาเนี่ยคราวนี้ขนาดมีสัญญายังเบี้ยวกันนะครับสัญญาท่านต้องคอยระมัดระวังว่าเวลาท่านจะตกลงซื้อเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่จริงไหมอันนี้ผมบอกเลย
1: ครับ
2: รู้ได้ยังไงคุณจะต้องไปดูว่าเอกสารที่เขามาขายเนี่ยเป็นของไอ้นั่นไหมเป็นเอกสารครับตรวจดูกับสำนักงานที่ดินเสียเวลานิดเดียวดรวิวตอนนี้มิจฉาชีพมันค่อนข้างเยอะรู้ว่าระบบของกรมที่ดินเนี่ยสามารถนำระบบ
1: ดูออนไลน์ได
2: ้ดูออนไลน์ได
1: ้ครับ
2: ถ้ามันทำฉบับที่เก๊ขึ้นมาโดยไปเอาเลขที่จริงเลขที่จริงรูปแปลงเหมือนกันเลขที่เหมือนกันอะไรต่างๆนี
1: ่
2: พอคีย์ลงไปในระบบของกรมที่ดินปุ๊บนี่ระบบค้นหารูปแปลงมันก็ต้องไปเจอแปลงที่เป็นที่ดินจริงๆนั้นใช่ไหมครับ
1: ถูกครับ
2: ครับอันนี้เขาใช้ในกลโกงดังนั้นผมเลยต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะอาจจะเคยพูดอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังมีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะสอบถามอันนี้ก็คราวนี้พอทำสัญญากันเนี่ยมันจะต้องมีการวางเงินใช่ไหมครับดร.วิว
1: ถูกครับ
2: เพราะวางเงินเนี่ยเราต้องมาดูเลยว่าวางเงินมากจำนวนมากจำนวนน้อยและถ้าไม่มีการซื้อขายกันเนี่ยถ้าไม่มีการทำสัญญากันในวันนัดเราจะได้เงินคืนไหมอันนี้น่าเป็นห่วงเนี่ยอันนี
1: ้น่าคิด
2: อันตรายมากที่สุดเลยซื้อที่แปลงหนึ่งราคา
1: ไอ้คนหนึ่งก็อยากได้เน
2: า
1: ะ
2: อยากได้เราคนซื้อนี่เราก็อยากได้ขอซื้อที่แปลงหนึ่งราคา2ล้านบาทให้ระวางมัดจำหนึ่งล้านบาทดร.วิวลองดูว่าเงิน1ล้านบาทนะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะ
2: มันเยอะไหมเอาละครับจะรับสายไปคุยไปด้วยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ก
1: ับ
0: ผม
1: พอ
0: ที
1: ่
0: ท่านหลวงเง
1: ิน กัน
0: เล
1: ิ
0: ก
1: ครับ เชิญคร
2: ับ
1: ย
2: ัง
1: แข็ง
2: แร
0: ง
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้ยเป็นเนื้อเป็นเขาหน้าเขาแจ
1: ๊คนเคลื่อนไปคุย
0: เจ้าว่าที่เว้าน้ำหมูก้าว่าได้เว้า
1: อ้าวได้เว้าแล้วครับบัดเนี่ย
0: เออยังว่าผมโอ้ยท่านเลยท่านรู้จัดการนี่คือการเฮาโทมากจังให้เงินเงินญาติแต่มันเว้าเหงาล่ะ
1: แบ่งกันได้บัดเนี่ย
0: เจ้าที่โอ้ยเส้นเลยแหละ
1: บัดเนี่ยอันนี้ผมรู้แล้วได้พูดถึงดอกไก่เจียวเนี่ย
0: ดอกกระเจียวนี่เต็กที่ผมครับท่านครับท่านนี่ไปพ่อกันอยู่แห่งประเทศไทยอยู่ในสมัยนั้น
1: แม่นครับนานแล้ว
0: เออผมได้พ่อกับเล่าอยู่เล่ามากแต่ว่าผมนี่ไปรถบัสโดยสารดร.สุกุลเนี่ยมาส่งผมอยู่หันอยู่บกส.สมัยนั้น
2: ครับ
0: เออผมธรรมดาผมว่าผมก็ว่าอยากเว้าหยังดอกครับเรียงนี่คือว่าที่จังไหนมันกัดอยู่ยังอย่าบ้านนี่โอ้ยากครับ
1: ยากเพราะปล่อยเห็น
2: มันเห็นหมดแล้วว่
0: า
2: ดิ
0: ยังไงผมนี่ทำใจเลยล่ะยังอยู่บ้านเจ้ากับญาตินั่นเท่าไงเจ้าคือว่าอยู่วนหรอกยังตีเห็ดเจ้าไหน
4: คือย่างมันก็คือแบบทักษิณนี่แหละครับท่านประยุท
5: ธ์เออเนี่ย
4: เขาประยุทธ์นี่เป็นสมัยนะประยุทธ์ไม่อยู่จักปีครับ8ปี9ปี
5: นี่2สมัยครับ9ปี
4: สุดนั้นบานหลายมั้งออกจากยิ่งรักมากนี่เอาทั้งบ้านผมนี่กับคุณพ่อบ่าวสสเขาก็ว่าบ้านแถบนั้นเขาว่ายามันออกมาจากค่ายเตียง
5: เอา
4: เ
5: ดี๋ยวทำทองอ่ะ
4: ขายเดี๋ยวเขาเอาผมตั้งซุ้มเขามาหาขาย
5: ครับ
4: นี่แหละครับมันเห็นจังไหนบ้านนี้ตำรวจสายจะนุ่นครับค่ายเปรมนี่ปล่อยผู้ใดขายแล้วจับน้ำจับกันเล่นน่ะนะ
5: โอ้
4: ผู้ใดขายเปรมกับผู้ใด
5: ข่าวใช่ไหมข่าวลือใช่ไหม
4: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมน่ะเห็นไหมพ่อหน้าเพิ่น
2: เขาเลือกมาก
5: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการสดสดภาพประชาชนนะครับอยู่กับ
2: อย่าบ้านี่แต่ก่อนนี้ถ้าพูดถึงตั้งแต่ตอนสมัยผมเป็นเด็กนะดร.บิวเขาใช้เฉพาะในคนที่ไปทำงานใช้พวกเฉพาะพวกกรรมกรพวกคนขับพวกขับจิบล้ออะไรต่างๆนี่เพื่อว่าต้องการที่จะทำเวลาเลยแต่ก่อนมันไม่น่าจะไม่อันตรายมาก
5: ขออนุญาตนิดนึงอันนี้คุณครูแองจี้คนเดิมนะที่ว่าสอนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนทองกรุงเทพนะผมตามTikTok ของคุณครูอยู่ตลอดนะ
2: ครับ
5: คุณครูเป็นคนบุรีรัมย์ครับแต่ว่าไปสอนที่
2: สอนอยู่เทพ
5: เพื่อนว่าท่านเข้ามาดู
2: เลยอ๋อท่านเนี่ยท่านดูอยู่เทพอ่ะ
5: ได้
2: โอ้ทักทายท่านครับผม
5: คุณครูดูนะฮะมีคนหน้าวันเล่ยอยู่ด้วยครับดู
2: ครับผมครับถือโอกาสสวัสดีทักทายไปด้วยครับ
5: ไม่ได้รับสายแล้วเนาะครับวันนี้ก็
2: สรุปในเรื่องของการซื้อขายกำลังจะค่าได้เนื้อหาพอสมควรก็คือพอวางเงินมัดจำนี่มันวางเงินเยอะถ้า
5: ที่2ล้านวาง1ล้านเนี่ย
2: วาง1ล้านสมมติว่าวางครึ่งนึงถ้ามีการโอนซื้อขายกันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเบี้ยวนะครับ
5: นี่ปัญหาม
2: าดูฝ่ายคนซื้อ
5: ทำยังไงได้
2: ฝ่ายคนซื้อนี่เวลาถ้าไปดูนะครับพอวางเงินไปเราก็เป็นห่วงเงินล้านของเราอยู่ว่าวางมัดจำไปแล้วจะทำยังไงดีเราก็ควรที่จะต้องมาทำสัญญาแล้วก็คุยกันกับว่าผู้ขายนะถ้าหากว่าคุณไม่เอานำมาซื้อขายเนี่ยจะยินยอมการยินยอมในสัญญาว่าให้เราไปฟ้องเรียกค่าเบี้ยปรับพร้อมฟ้องเรียกเงิน
5: ล้านบาทใช่ไหม
2: ครับ
5: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยมันก็พอพูดถึงคุยกันตรงๆก็มันก็เป็นอันตรายอยู่ถ้าหากว่าเป็นอันตรายคือฟ้องได้แต่จะได้เงินคืนเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะดร.วิว
5: ครับ
2: ดังนั้นก็ถ้าผมแนะนำให้อันนี้เป็นข้อแนะนำเลยว่าเวลาที่คนจะขายถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาผู้ค้ำประกันมาค้ำประกันให้เขาหน่อยนะครับว่าถ้าหากว่าผมไม่ไปอ้วนให้นะผู้ค้ำประกันนี่แหละที่ได้มารับเงินกันในวันนี้นะ1ล้านบาทนี่จะเป็นผู้ค้ำประกันในความรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นยอมที่จะผูกพันอะไรต่างๆ
5: ก็ต้องมีคนมาค้ำอีก
2: ต้องมีคนมาค้ำอีกอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเซฟด้วยนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนิดนึงฝ่ายผู้ขายแหละครับฝ่ายผู้ขายนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นต้นแล้วก็จะต้องไปดำเนินการติดได้เงินเขามาแล้วถ้าหากว่าใบที่ดินนั้นติดธนาคารอยู่ก็ต้องเอาไปใช้หนี้ธนาคารให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะได้เอาใบโฉนดนั้นมาโอนให้กับเขาที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าได้เงินเข้ามา

0: มาเลยทันทีมันไม่ได้มันก็ต้องเลยต้องเสียเวลาในการที่เขาจะต้องทำเรื่องอยู่ดังนั้นวิธีการที่เห็นนี่ก็เลยอยากจะให้เข้าไปประสานงานกับทางธนาคารไว้ก่อนว่าผมต้องการที่จะใช้นี่นะแล้วผมก็ต้องมีสัญญาที่จะโอนไปให้กับคนนี้ต
1: ่
0: อในวันดังกล่าวนั้นนะครับดังนั้นข้อคำแนะนำนี่ในส่วนนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้ามีการตกลงกันซื้อขายลักษณะแบบนี้ควรที่ต้องคุยกันแล้วก็ควรที่จะไปย้อนลงไปคุยกันกับทางฝ่ายเจ้าหนี้ที่เราจะต้องเอาเงินไปใช้ให้เรารู้แน่ชัดเลยฝ่ายผู้ซื้อนี่ถ้าอยากได้ที่ก็ต้องทำใจนิดนึงแล้วก็ต้องทำสัญญาให้รัดกุมทำอยู่สองอัน
1: การวางเงินเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้อง1ล้านหรือ5แสนอะไรจะ
0: คุยกันเจรจา
1: อยู่กันการเจรจา
0: บางรายทำแบบนี้นะครับบางรายทำบอกว่าไม่ต้องวางเงินถึง1ล้านหรอกบางคลายคนซื
1: ้
0: อยืนยันเลยบอกว่าฉันจะวางเงินแค่1แสนบาทส่วนที่เหลือเนี่ยฝ่ายคนขายอยากขายคนขายก
1: ็ไปหาเงินที่อื่น
0: ไปหาเงินที่อื่นมาสำรองอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยเซฟดีนะครับไปเอาญาติพี่น้องมาค้ำประกันเอาไว้ต่างๆแต่วันทำให้ฝ่ายมันแน่นอนที่สุดเลยฝ่ายผู้ขายนี
1: ่
0: แทนที่จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องไปเสียดอกเบี้ยไว้รายทางอะไรต่างๆไปสารพัดเลยนะทุกคน
1: หน้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมใกล้จะถึงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับกรณีที่ผมไปรับงานเหมือนกันเนี่ยผมก็บอกลูกค้านะก็จะต้องมีการวางมัดจำงานแต่ก็ไม่ได้หนีหายนะครับไอ้เงินมัดจำงานเนี่ยหนึ่งประกันว่าลูกค้าเนี่ยไม่เบี้ยวเราด้วยเราก็ไม่ได้เบี้ยว
0: จ้างทำฟ้องจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ได้ก็สามารถฟ้องบังคับกันได้อยู่ด
1: ี
0: นะครับแต่ว่าทำหนังสือไว้ก็ดี
1: ถูกครับ
0: เบี้ยวครับผม
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะด้วยความเคารพวันนี้อยู่กับเราแล้วก็ได้อรรถสารประโยชน์ส่วนการทำพินัยกรรมเดี๋ยวไว้วัน
0: พินัยกรรมเดี๋ยวบอกนิดเดียวผมบอกได้เลยนะเพราะการทำพินัยกรรมเนี่ยถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มันจะเป็นไปตามกฎหมายใครมีสิทธิ์ได้อะไรต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายตามลำดับของทายาทส่วนถ้าว่าทำพินัยกรรมไว้เพียงต้องการที่เจาะจงว่าไม่ให้กับใครอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วมาฟังกับผมอีกในเรื่องพินัยกรรมว่าจะเขียนอย่างไรเขียนเองได้ไหมนะครับในสัปดาห์หน้า
1: วันนี้ผมหมดเวลาแล้วนะ
0: ครับผม
1: ดร.วิวครับคุณผู้ฟัง
0: ผมอิทธิพลกาลอนสีหัวหน้าโอเล่ครับ
1: ลาไปก่อนคร
0: ับสวัสดีครับ
2: ผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่

0: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทางนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลตถาพรมมารายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AIพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีค คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNSC

0: านในระบบดิจิทัลนะครับสะออนเจ้าของ
1: เป็นไง
0: เป็นตาหักนี่
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: เห็นดาวเพิ่มบ้างมั้ยนี
0: ่สิมาดาวเพิ่มจังได๋เมื่อเศร้านี่แปลว่าได้มีชีวิตรอดตกความว่าดาวเพิ่มนี่
1: เป็นยัง
0: เพิ่นก็ซื้อเคียงริดผมมาใหม่นั่นแล้วเพิ่นก็ไปพ่ออยู่ตลาดเนาะ2อัน50บาทไว้ซั่น
1: เอาคือการซื้อ
0: ปั๊บพุ่นแล้วเนาะเฮ้ยของถือไว้สิบ่ซื้อเน
1: า
0: ะก็ซื้อมาพุ่นแล้วเนาะเพราะถ้าไปเสียบอันแรกบัดนี้เอ้าคือบ่เย็นคือบ่ฮ้อนซั่นเสียบอันที่2บัดนี้มันซื้อผิดบ่เนาะซั่นน่ะมันซื้อเคียงริดผมเมื่อซื้อผู้ซั่นดอก
1: เ
0: สียบปั๊บแตกปุ๊ง
1: เสียดายเงินบ่ต้องการ50บาท
0: ก็สิเสียดายอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกแนวเฮานั่นมันก็มีความผิดพลาดกันได้เนาะ
1: แม่น
0: เออเข้าก็เกิดมาซุมื้อนี้ก็มีความผิดพลาดในชีวิตแน่
1: ครับ
0: เออผู้คนมันก็บ่ได้สําเร็จสมปรารถนาเบิดทุกอย่างไปบ่นั่นดอกแม่นบ่น้องปล่อยว่าน
1: ั่นครับพี่อีกครับนี่ก็สิแปลกหูแปลกตาแน่เพราะว่าเทปแรกก็บอกว่าคือใส่เสื้อปุ๋ยอยู
0: ่
1: แล้วเทป2ก็แบบคือใส่เสื้อแบบนี้นะครับ
0: อันเพราะ
1: ประเทศแรกมันเป็นการโปรโมทรายการเทปแรกกันเนาะท่านก็ต้องให้
0: อย่าไปโหดูดีปันนั่น
1: มาแ
0: ต่เทปนี้พอดีว่าเพิ่นได้เสียมาใหม่
1: อ๋อคือว่าซั่น
0: เพิ่นได้เสียมาใหม่ก็เลยใส่ก็เลยใส่ออกอากาศ
1: โอ้บ่ซักไปนี
0: ่ย่างไกลกันเอ้าบ่ได้มาหนีหาวใส่เนาะซะดอกห่วยอยู่นี
1: ่บ่นี่ซักอีกบ่นี
0: ่บ่แล้วบ่ละจะว่ายังไปยังมาให้มันออกฟ้องพุ่นเป็นจังได๋สิซักทีเดียวตัวเนาะบัดนี้อันเอียงก่อเว้าเรื่องอันเดลาว่าเรื่องใส่เสียโก้เสียบู้ซะดอกซุมื้อนี้เพิ่นก็พากันไปแข่งฟุตบอลนั่นเอียงก็มีฟุตบอลตัญญาเสติด
1: ครับ
0: มีฟุตบอลลีกชุมชนอบตมันก็พากันไปแล้วส่วนเตะบอลเนี่ยมันก็ต้องโก้ต้องบู้
1: ต้องโก้ดิ
0: ต้องยังดิเพราะว่ายังเตะผู้สาวมาหลาย
1: อีหลี
0: สกอยซ้ําสูง
1: กับซ้ําสูง
0: กับมาเบิ่งเออเพราะแต่มาเบิ่งอ้ายแล้วโอ๊ยมักไอดอลเด้อว่ามักไอดอลถ่ายไอดอลของรองแล้วไอ้เบอร์7ว่าซั่นว่าก็สิไปเบิ่งไอดอลเบอร์7ซั่นบ่ได้นะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ว่าเวเพิ่นคือเอาอ่ะวันสนามว่าเวเพิ่นก็บ่แม่นรุ่นสตาร์ทมือเด้บัดนี้นะสตาร์ทตีนบัดนี้นะเพิ่นก็นําว่าสัจว่าน้องปูดเบิดสุดท้ายมาแล้วบัดนี้อันมองกันที่ว่ามันขี่มันแม่นอันยางสิมันมันออกมันเหลียต้านเน็ตได้แล้วมาขูดขาเพิ่นนี่โอ๊ยไอดอลคือสิบ่มากแต่ว่าซั่นว่าเอาอย่ามองมาท่าไว
1: ้
0: บัดนี้เพราะตาขี่ไปฝนตกบัดนี
1: ้
0: เพิ่นก็ท่าแป้งเนาะแป้งก็ขึ้นซ่าหน้าเพิ่นนั่นแล้วโอ้ยหลาเอ้ยซั่นดอกมีแน่นึงยังมาถามเนาะหลาเอ้ยว่าซั่นว่าอันโตก็จะแม่นบ่มีผู้ใดฮู้จักดอกแต่ว่าหน้าโตบ่ยังคือสงสารคักแน่แท้ว่าซั่น
1: แน่ก็บ่ต้องกันแฮงแท้
0: ซั่นหน้าล่ะบัดนี้ก็ได้ไปหาไอดอลเบอร์7
1: เบอร์7เน
0: า
1: ะ
0: ไปขอขอสนามไอดอลเพิ่นได้มาตบมือเพิ่นสอนไอดอลหลายเนาะ
1: ไอดอลเก่งๆไอดอลเขาเก่งไอ้ดอกเกียงสวยค่ะ
0: มาสัตว์มาม
1: ึงไทยลุกกัน
0: ไทยลุกเรื่องแน่มาสัตว์มาไปยืนเทศ2มินิวแกแจงสิอยู่ข้างไอดอลนะนะวันนี้เพิ่นก็ได้ไอดอลก็เพิ่งแย่เนาะเพิ่นก็กึ่งแล้วแย่ให้ผู้สาวว่าเนาะเพิ่นก็กึ่งมันค่ําเอาลึกกึ่งเทกงตรงกงตรงคือจังซุ่มเตะบอลเป็นๆมั้ยคือจังซุ่มเตะบอล NBT มั้ย
1: แน
0: ่เพิ่นพากันจัดอันงานแข่งฟุตบอลอยู่หม่องนี่มั้ย
1: สนามนี่ว่
0: าสนามนี่เตะได้อยู่2เที่ยกินน้ําเบิด4ขวดพุ่น
1: ว้า
0: สิตาย
1: มีแต่บุคลากรอาวุโส
0: พวกละครเตะลูกบอลจะมาแตกค่าทีมเนาะพี่หนิง
1: หาว่าเพิ่นอยู
0: ่วันนี้มันไอดอลหลาย
1: วันนี
0: ้ผู้พาก
1: ย์ไหนล่ะ
0: ผู้เตะก็ว่าครึ่งบ่แห้งแล้วผู้พากย์บอลก็ครึ่งเลยแล้วผู้เพิ่นอยากพากย์บอลเนาะแล้วที่2ก็สิเบิ่งหลายนะเพิ่นว่าเป็นเสียงเดียวในสนามที่แบบได้ยินเฮ็ดจังได๋บัดนี้นักพากย์กันท้องถิ่นใส่แว่นตาดําพุ่นแล้วไปได้แว่นตามาตลาดของทุ่งมะละ25บาทเนาะเพิ่นก็ใส่แล้วใส่อีกว่าซั่นเฮ็ดคือๆว่าซั่นว่าย่างกายว่าซั่นเฮ็ดมากครึ่งจึงก็แขนเสียแล้วก็เฮ็ดข้อเสียตั้งทีวีใช่มั้ยย่างไปว่าจะขอเป็นนักพากย์บอลจับมาว่าได้ฮัลโหลเอ้าว่าซั่นไม่บ่ลงกาวสวัสดีปากให้ตะพิสุบปิ่นเมียวปันว่าบักหอยแก้งถึกรถเหยียบพุ่นตัวปิ่นว่าบาดนี่ไปพากแล้วเนี่ยแถวจบแล้วตอนนี้ผมพอมาต่อแล้วผมสำรวจของเรานะครับผ
1: ม
0: แต่วันนี้ไปต่อไปเลยไปต่อแล้วเข้าไปไม่สอดปากรอบที่สองอันที่ฟ้องเนี่ยมันว่าไม่ได้เข่าด้วยเลย
1: ไม่สอด
0: ไม่สอดก่อนกึ่งจริง
1: พี่ดีเด้คนปากบ่อนอบต.เป็นสี่สุขคนเด้
0: เป็นมักสิมา
1: แม่น
0: สิมาดแน่สิเป็ดงองจ้องแก้งๆนะ
1: นี่ดิ
0: เฮาคือว่าเพิ่นคัก
1: เ
0: ด
1: ้
0: อส
1: ิ
0: บ่มาตีคุ้มเขียวเฮาจะตี
1: บ่ว่าดอก
0: บ่ว่าดอกเนาะคั่นบ่พอใจก็ ล้วแต่ได้บ่ทําไปอ่อยหรือพูดได้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็จะให้ว่าโอ้ยขอโทษนะครับผมว่าสิเซา
1: เซาอ
0: ย่าสิมาหาความขอโทษกับรายการนี้บ่ไปยังบ่ไปแล้วก็ไปไปเลย
1: เนี่ย
0: คือจังขี่รถไกลร้านขายอันมันเกี่ยวล่ะบ่ชอดร้านนี้ร้านนั้นก็บ่ได้ซื้อก็คือเก่า
1: คือเก่า
0: เนาะพี่น้องไอ้ฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่า15พฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ
1: นั่น
0: 15พฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม2569ปีนี้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็บอกว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนหรือว่าพายุโซนร้อนเนี่ยที่จะพัดมาในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมี 1-2 ลูกก็ต้องเตรียมระมัดระวังด้วยส่วนฝนในปีนี้คาดว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1: เนื่องจาก
0: เอลนีโญลานิญาเนี
1: ่
0: ยแปลว่ายังบ่ฮู้ไปฟังไปหาเปิดเบิ่งเอา
1: แม่น
0: ถ้าเกิดเติมเน็ตเก่าบานไปเปิดเบิ่งสันมาร์คเน็ตแล้วก็ไปซอกเบิ่งไปหาเปิดสติ๊กตอกอดไหลได้หาตะคนไหล
1: เ
0: บิ่งตะคลิปนั่นคลิปนี่น่ะไปแชร์ให้กันเบิ่งอยู่นั่นจะว่าเน็ตหมด
1: อันนี้บอกถึงเขาสองคน
2: อันละอันเบิ่งโทรศัพท์ให้แม่นี
1: ่ยังไงล่ะแม
0: ่โทรศัพท์มาเคลียร์เคลียร์เคลียร์มัน
1: คือก
0: ดไม่ได้มันคือกดไม่ได้นี่มันจะมันคือกดไม่ได้มันคือกดไม่ได้คือกดไม่ตีเห็นไหมคือกดไม่ตีมันจะแมนทุกคนเติมเน็ตก่อบ้านนะเปิดยูทูบถึงตาสอดจะว่าฮอลแลนด์กักมาถิ่นนี้เนี่ยทั้งอย่างที่แม่เลยยุ่นสนุกจมให้ลูกให้ร้าน
1: แมนแม่ไปกับเป็นยังสิล่ะ
0: เป็น
1: แมน
0: เป็นทุกคนแหละแต่ว่าแม่พี่บ่เป็นตัว
1: เป็นได้ล่ะ
0: บ้านเรามี Wi-Fi
1: โอ้บ้านเราโกรธเนาะ
0: บ่แม่นได้ไป Wi-Fi กับ Wi-Fi เทศบาลนะสัญญาณ
1: ก็แล้ว
0: ก
1: ็มี Wi-Fi เนาะ
0: ฮอตฝนอันฝนเนาะกับที่นี่นะครับพายุฤดูร้อน
1: ครับ
0: จะเข็นแน่ก็ต้องระมัดระวังพี่น้องบ้านเฮาก็ได้เนาะเพราะว่าเรื่องเที่ยวนี่มันขาดการบ่ได
1: ้แม่น
0: เรื่องของฝนตกหนักบ่หนักนี
1: ่
0: นะครับหรือว่าน้ําป่าไหลหลากหรือว่าน้ําท่วมมีคาดการบ่ได้
1: คาดการบ่ได
0: ้แต่ว่าหม่องเคยสิท่วมเนี่ยมันก็ท่วมดูแล้วมันก็ท่วมมันคือเก่าบ่องใดที่เคยท่วมคันเข้าสู่ฤดูฝนพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวไว้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับบ่ต้องหาผู้ใดเกลือนบ่ต้องหาผู้ใดบ่สู้ฟังนะครับคันเพิ่นบอกว่าเอ้าไปยังรัฐบาลเพิ่นคือบ่ประกาศแจ้งเตือนทั้งรัฐทั้งการคือบ่ประกาศแจ้งเตือนแน
1: ่
0: ให้ฮู้เจ้าของไว้โลดคันบ้านเจ้าของท่วมอยู่ตลอด
1: แม่นให้ฮู้เจ้าของไว
0: ้โลดแม่นให้ฮู้ไว้แน่เพื่อมันตกมันท่วมมาอีหลีจะได้เตรียมตัวทันก่อนนะครับบ่ต้องถามถ้าผู้ใดบอกนะครับเฮาอยู่ใต้ฟ้าฝนเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุตุคือการคาดการ
1: ถูกต้อง
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: อุตุคือการคาดการแต่ความแม่นยำมันก็จะมีสูงขึ้นเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับมันก็เลยทำให้ทางการคาดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความจริงเสมอไปเฉกเช่นนั้นแลเอวังก็มีประกาศราชนี
1: โหดิโอ้ยบอกขึ้นเนาะมาครับ
0: พี่น้องฟังทางวิทยุ
1: ครับเป็นได้ล่ะ
0: เพิ่นบอกว่าโอ้ฟังจุอันคุณจุอีสีเมืองขอนนี่มวนเนาะค่ะ
1: ฟังมือก็ได
0: ้ฟังมือก็ได
1: ้
0: ก็เรียกว่า
1: ได้คําบอกคํามาเนาะ
0: ก็เรียกว่าดีอยู่ดอกเพราะว่าข่อยนี่มันคนย่องขึ้น
1: ครับ
0: ย่องขึ้นแล้วก็อันเพิ่นย่องว่าดีคือก็เฮ็ดลื่นหน้าลื่นตาไปตัวคันย่องว่าเฮ็ดบ่ดีเนี่ยข่อยน้ําหอนเฮียนบ่ได้เป็นคนเจ้าไม่ไปแล้วกําพูดได้ดอก
1: ก็
0: ก็เป็นอย่างซั่นไปเอามื้อนี้พี่น้องครับนอกจากรายการเฮาสิถ่ายทอดทั้งNBC ภาคอีสานช่อง11แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีสวทคือว่านั่นแหละ
1: คือว่านั่นแหละ
0: นะครับพี่น้องที่ฟังทั้งสวทตอนนี้ก็เอ้ามีทั้งหน่วยที่ร่วมส่งข่าวเขามารายงานมาเนาะบ่สิเป็นทั้งสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามพี่น้องนะครับสิเบิ่งเรื่องของลาบปูนามหาสารคาม
1: นั่น
0: หนูบ่ละเรียบปากแลบๆปานมาหน่อยหิวนมคักแฮงก็ได้ลาบปูนาเคยกินบ
1: ่บ่เคยกิน
0: ลาบปูนาเนี่ยมันต้องเอาเค้าเอิ้นว่าหยังก็ปูนาม
1: าลาบ
0: มาลาบก็ตั้งแต่มันก็คิดบ่ออก
1: คิดบ่ออกกันเน
0: า
1: ะ
0: สมองเฮาบ่ก็บ่ได้ไว้ไปนั่นน
1: ี
0: ่แต่มันก็สิมีแนวค่าอยู่นะเอาปูหน้ามามันต้องแก่ดองออกแก่ดองบ่ก็คือพี่นี่ปูหน้าแม่ก็แก่ดองบ่แก่ดองออกแล้วก็แก่ยังก
1: ็มันออก
0: สิไปแก่มันออกกับหมอมันแซ่บค่อยมาหยังก็ฮึติวนบ
1: ่ติวบ่
0: อีหยังก็ฝางงับๆมันแม่น
1: ตะปิ้ง
0: มันนอกมากรู้จักฮอดตะปิ้งปูว่าสิว่าบ่ออกแก่นั้นมันออกอ่ะล่ะแก่บน
1: แก่ฝามันออกจริงบ่แม่นมัน
0: เอาเปิดออกมันมีลูกออกมาดิ
1: แก่ฝามันออก
0: บานีกาเอาไปตํา
1: เอาไปตํา
0: เอาไปตําแล้วก็เอามาปุ่นแล้วก็
1: เอามาช่อง
0: ก็มีกองแน่น่ะมาปุ่นแน่แต่ว่าที่จริงแล้วนี่มันปูหน้าเนี่ยมันกับปูเลี้ยงเนี่ยมันจะมีความต่างกันเด้โตเคยกินปูที่มันแบบได้มาจากการสอนบ
1: ่ได้เคยกิน
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันมันสิมัน
0: ปูสอนมั้ย
1: ฮะ
0: กูสอนบ้านใดมัน
1: ถามมันได้ล่ะ
0: โอ้ยตกใจมันนั่น
1: กูได้มัน
2: กูคน
1: กูคนใครมันบ
0: ่เออกูสอนบ้านใดมันเด้อนี
1: ่กูสอนไปนั่นแต่ซั่น
0: กูสอนมันจืดเจเลวบ่แซ่บ
1: อือ
0: แม่นบ่กับพี่นี่ปูสอนบ่แซ่บไปนู่น
3: แล
0: ้วแต่พุงมากเห็นวันนี้อันนี้คือการต่อเป็นการ
1: แม่น
0: อันล่ะปูสอนมันบ่ค่อยแซ่บ
1: บ่ค่อยแซ่บ
0: แต่ว่าซุมื้อนี้เอามาขายก็มีปูสอนปูก้นแน่
1: อือ
0: แต่ว่าปูสอนนี่กินได้ยอดเพิ่นบ่คนว่าสอนบ่คนก็มาจากบ่เดียวกันแล้วล่ะว่าซั่นมาแล้วศูนย์หลายแม่แน่นึงแล้วไปก้นแล้วไปสอนปูมาเน
1: า
0: ะได้มาว่า2สอบบักใหญ่พุ่นแล้วเนาะ
1: อือ
0: เพิ่นออกมาแล้วนักไหลกี่ปูก้นว่าซั่นว่า
1: อือ
0: เอาปูเทลงไปใส่ขี้ตก
1: เอาปูก้น
0: หมอบขึ้นมาใส่กะละมัง
1: เออนี่ละปูก้น
0: นี่ละปูก้นว่าซั่น
1: เออ
0: คือว่าปูก้นว่าซั่นปังก้นจะได้ตกกระเบื้องได้ไปหยังอันที่ดินเต็มมัน
1: อ
0: ยู่เห็นว่าซั่นก้นใหม่ๆก้นว่าซั่น
1: แท้ๆของไปสอนมา
0: เจ้าของไปสอนมาก็เลยว่าปูสอน
1: ปูสอน
0: เออปูก้น
1: ปูก้นเนาะ
0: นั่นล่ะ
1: มันต่างกันเหรอบอกแล้วไง
0: มันบ่มันบ่ปูก้นกับปูสอนนี่แม่นลับตากินตัวหูคือว่า
1: บ
0: ่มันสิแตกต่างกันปูมันสิความมันนี่ต่างกัน
1: อือ
0: คือยังกบบ่ล่ะ
1: อือ
0: กบเลี้ยงกับกบจำศีลกบไปเอาหน้า
1: บ่คือกันบ่
0: บ่คือกันดิ
1: เอามันสิเป็นจังได๋พี
0: ่กบเลี้ยงนี่มันสิตัวใหญ
1: ่อ
0: ือสมบูรณ
1: ์อ้วนๆ
0: มันอ้วนตุ้อ้วนตุ้ยตุ้รู้ตุ้รู้เป็นตะยอกแต่ว่าคันกบหน้าเนี่ยกบอีหลีเกิดตามธรรมชาติมันสิจอยม
1: ัน
0: สิแห้งแต่ว่าความแซ่บมันสิต่างกัน
1: อันใดแซ
0: ่บแซ่บทั้ง2
1: มันต่างกันเ
0: หมือนกันบ่ต่างอันนี้คือบ่ซื่อๆมันมีแนวเพราะว่าเวลามันเหลียหลาย
1: เออ
0: แล้วก็บัดนี้ไอ้ปูมันต่างแต่กบมันบ่ต่างดอก
1: เออ
0: เออมันแยกบ่ออกพร้
1: อม
0: จังซี่นะจังปลาคือกัน
1: เป็นไ
0: ง
1: ล่ะ
0: ปลาคอหน้ากับปลาคอเลี้ยงนี่ตัวว่าปลาได้แซ่บ
1: ปลาคอหน้า
0: ถูกต้อง
1: อือ
0: ปลาคอหน้าที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต
1: ์กับปลาคอเลี้ยงกันบ
0: ่ปลาคอว่าจะใส่นี่แม
1: ่
0: ปลาคอหน้านั่นแหละว่าซั่น
1: แ
0: ม่มันจะไปเบิ่งหน้าเล่าหุ่นบอซีเมนต์30บอพุ่นเรียกกันใส่ลายอยู
1: ่กระปาคอหน้าเรียกอยู่หน้า
0: แม่เราบ่เป็นปลาคอหรือว่าปลาคอหน้าเรียกในบอสารที่ดินนะแต่ว่าปลาคอที่มาจากสาดินเนี่ยมันก็สิมีความแตกต่างได้ปล่อย
1: นั่นใด
0: มันสิมีกลิ่นขี้ตมกลิ่นดินเวลาเฮาไปปิ้งมันสิหอมแต่ว่าอันที่เป็นเลี้ยงมาจากที่เป็นสาเป็นหยังนี่มันจะบ่มีกลิ่นหลายแต่ว่าเนื้อมันสินุ่มมันสิมีน้ำในเนื้อ
1: แม่น
0: แต่ว่าที่จริงแล้วนี่ทั้ง2อย่างนี่คันแม่นหิวเขาไม่แซ่บก็ตามแต่แซ่บเบิด
1: เออ
0: นั่นล่ะก็คือว่ามันบ่ต่าง
1: อือ
0: คือจังคนเฮาซุมื้อนี่ล่ะ
1: แล้วลับอันญี่ปุ่นมันคืออมบ่
0: ฮะ
1: เฮ็ดคืออมบ
0: ่เออดีเด้อเนาะตัวก็พยายามดึงขึ้นมาลับญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะก็ว่าอยู่
1: ด
0: ึ
1: งขึ้นมาเนี่ยมัน
0: ลืมมีเด้ออ๋อบ่สิลืมมีเด้อเอาบ่ซื้อมาลับญี่ปุ่นจะได้ไปหวานปลาคอหน้าเบิด
1: จัก
0: นั่นล่ะลับญี่ปุ่นคือกัน
1: คือกันครับอม
0: ก็คล้ายๆกันมันสิอีสานสิมีอูมีอ๋ออ
1: ืม
0: มีออมมี
1: ปนมี
0: บ่ออ้างไง
1: อ๋ออ้างเด้อูอึง
0: ตัวเล็กแจกตัวก็มีความปึกเล็กๆเนาะ
1: ปึกเล็กๆมันบ่ทันนะ
0: เอออ
1: ืม
0: บ่ทันแต่ว่าก็บ่เอาผิดนํามันแม่
1: เอออีเดียสอบพาวเวอร
0: ์อู
1: ออ
0: มแอบ
1: เอาแอบนี่คือหยังนั่น
0: แอบนี่พี่นี
1: ่แอบเป็นหยัง
0: เอามาใส่บังแม่นแล้วปิ้งกันบ่
1: โ
0: อ้นั่นล่ะแล้วก็อึบ
1: อึบอีหยังอีล่ะ
0: อึบบ่ได้จังได๋คือไตน้ํา
1: ไตน้ํา เค้าเอิ้นอึบบ
0: ่แม่นอึบไก่
1: อ๋ออึบไก
0: ่คือไก่ไตน้ํา
1: อ๋อ
0: แม่น
1: บ่เคยได้ย
0: ินอ๋อนี่ก็คือใส่น้ําอจ
1: ้ออจ้ออันนี้ฮู้อยู
0: ่อูนี่คือต้มติต้มใส่น้ําเอเก
1: เอเกติ
0: เออจังไหนนึง
1: มันต่างกันจักอ๋อใช
0: ่มันก็ต่างจากดําไปล่ะ
1: ต่างไหนนึงเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบัดนี้ใส่ผักอีเลิศเค้าก็เป็นอีกเมนูนึง
1: เมนูนึง
0: แม่นนั่นล่ะคือจังคือยังว่าเนี่ยอาหารอีสานบ้านเฮามันอะแดปได้หลายอย่าง
1: เ
0: ลย
1: พ่อ
0: ตัวสังเกตบางทีเฮาบอกมาตลอดเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ปลากระป๋องเป็นปลาหยังปลาซาดีนแม่นบ่แล้วมาใส่หยังบัดนี
1: ้ปลามะเขือเทศ
0: เออมาใส่มะเขือเทศเอามาใส่หยังบัดนี้มาใส่วุ้นเส้น
1: มาใส่วุ้นเส้น
0: กินแกงเส้นใส่ปลากระป๋องจักมาจะใส่มากัน
1: ซื
0: ่อน้ํายาขนมจีนปลาใส่ปลากระป๋องเสีย
1: แม่น
0: เฮ็ดได้เบิด
1: ได้เบิด
0: เดนั่นเดี๋ยวที่อาขี่ข้านไปหาปลาทู่ข้านแกปลาทู่เหม็นมือข้าวมือก็ไปหาซื้อปลาทู่หน้ากระป๋องบุล่ะ
1: ม
0: าเฮ็ดแซ่บคือเก่าปูหน้าล่ะปูหน้าคือกันพี่น้อง
1: แม่นครับ
0: ถึงแม้ว่าซูเมอร์นี่มันก็มีวิวัฒนาการคืออีสานมันเป็นแบบพัฒนาขึ้นมาคําว่าล่ะปูหน้ามันก็สิมีแบบปูหน้านี่อัดกระป๋องก็มี
1: เอาแม่นติ
0: คิดว่าจะมี
1: มีดอก
0: หามีดิ
1: เดี๋ยวหามีดิ
0: ตะขนาดดอกอีปูก็ใส่กระปุกก็ยังมีเด้ เออเนาะเห็นบ
1: ่เห็น
0: มันต้องมีดิล่ะเจ้าไปในพ่นปูที่เป็นแบบตะขนาดปานิ่มที่เป็นฟีดได้นะลาบปานิ่มเห็นบ
1: ่
0: ที่เป็นแห้งๆแค่แง่ก็จังนั้นเอาน้ําฮ้อนๆมาเทใส่เป็นปุ้นได้เลยนะครับยังมี
1: ปากกระป๋องปานิ่มเนาะ
0: เห็นบ่ข่าวเจตสุประมาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ไปเบิ่งแล้ว
1: ว่า
0: เอาก็รัฐมนตรีเฮาก็ว่าสิว่าผู้ที่ว่าเด้เนาะท่านสุประมาท
1: ท่านสุประมาท
0: แล้วก็ไปเบิ่งแล้วว่ามันเป็นอีหยังก็
1: มัน
0: บ่แม่นปลาซาดินแล้วมันบ่ตรงสระบ่ตรง
1: สร้างปั๊บ
0: อยู่บัดนี้เนาะนั่นล่ะลาบปูนาก็คือกันพี่น้องครับ
1: เ
0: ฮามาหาลาบปูนาเนี่ยนะครับเนาะก็สิไปเบิ่งกันพุ่นล่ะเนาะจักน้อยจักช่วงจักน้อยพุ่นล่ะ
1: น
0: ะครับแม่นล่ะก็มีอีหยังเนี่ย
1: ไข่ผำ
0: ไข่ผำ
1: อืม
0: ไข่ผำนี่บักไข่ผำเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นไข่น้ำเนี่ยมหัศจรรย์เป็นอาหารแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคต
1: โ
0: อ้อาหารเนี่ยก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่ายังคุณค่าทางอาหารหลาย
1: แน่นมันต่างจากอันนั้นบ่จากเท้าบ
0: ่ก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน
1: ในลักษณะ
0: มาจากน้ำคือกันเท้าเนี่ยถ้าน้ำบ่สะอาดก็บ่เกิดเพราะว่าผู้ลงคนมาตัวแบลเท่าวัตสัยเนี่ยมันจะม
1: า
0: เท่าเนี่ยถ้าน้ำไม่สะอาดก็ไม่ได้กินนะจ๊ะน้ำมันต้องสะอาด
1: น้ำมันต้องใส่ยานว่ามันก็สะอาดเนาะน้ำลาดน้ำยางเขาที่แบลมันก็สะอาดเนาะแต่ว่ามันเกิดเฉพาะน้ำที่สะอาดเท่านั้น
0: แอนไข่ผำนี่คือกันอันนี้มันกับไข่ผำปลาไข่ผำน่านบ่ค่อยมีแล้วมันทงหน้าทงยังกลายเป็นค้อนกีบค้อนยังไปเบิดแล้วก็เลยบอกให้มีแต่ว่าไข่ผำสมุนี่เขาเลี้ยง
1: เขาเลี้ยงเอา
0: เลี้ยงในฟาร์มเป็นฟาร์มบักไข่ผำจักน้อยเนี่ยคันแม่นว่าเฮาบ่อนุรักษ์หรือว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดต่อนี่ต่อไปนี่ลูกหลานเฮาเหลนหลอนในอนาคตไปสิได้เห็นแต่ในรูปในกระดาษหนังสือซั่นน่ะดินี่คือไข่ผำในลูกเด้อจังสิจะบ่จักก็จังไดโนเสาร์ล่ะ
1: แม่น
0: แม่นอีหนึ่งเสาร์หันหลายไปไดโนเสาร์ผู้เวียงผมมือเป๊ะๆค
1: ือ
0: จังตบหลังห้วยนี่แต่นุ่งสาวเมียคือแถมมันจนมา
1: เอา
0: ก็เลยถามแล้วว่าเจ้าเคยเห็นตัวแถมกี่ได้บ้างสิเจ้าคือว่ามันคือเจ็กท่วงบ่อย่างไรไอเบ้าได้บ้างสิเนาะเจ้าเคยทอดตัวได้ทอดตัวตีแค่บ้อง
1: มาแล้วเคยคือมันคือจังไหนจังไหนตัวเนี่ย
0: จะฝันกว่ามันไปแต่นุ่งสาวเด็กเกิดมาเนี่ยสนุกเรื่องบางสิแจ็คแหละเคยเห็นคือนอกมันจนมายังมาเสียงห้อยอีกอยู
1: ่
0: คือมองไหนเด็กนุ่งสาวสีชมพูวันนี้ไหม
1: โอ้ย
0: เสียงมาตาใสเคยพอตะคุยดอนน่ะเดี๋ยวเสาดอนมาพอแค่เนาะล่ะแต่ว่าก็มีโครงกระดูกก็เห็นคือว่าล่ะพี่น้องนะครับเนาะอืมไข่ผำก็คือกันพี่น้อง
1: ไข่ผำก็คือกัน
0: ไข่ไข่ไดโนเสาร์ล่ะ
1: น
0: ั่
1: นล
0: ่ะครับบ่ฮู้ว่ามันเกิดมาตั้งตอนใด
1: แม่น
0: สุดท้ายมามันก็คือลงทองและเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะครับสวทอุดรสิมาบ่สู่เบิ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พาไปพูนชายแดนแม่น้ำโขงทางหนองคายหนองคายมีหยัง
1: กับเมนูมีหยังล่ะมองปานนี้แม่น้ําโขง
0: ฮารุ่นบ่ต้องมาเด้อได้กันอีหลีมันบ่จําเป็นดอก
1: ว่า
0: สิมาผู้เดียวดอก
1: เทพผู้เดียวว่า
0: อีหลี
1: อ่าอีหลีติเทพหน้าผู้เดียวว่า
0: แม่นสิบ่ผู้เดียวดอกก็สิมาอื้อมาเออมาอื้อซื่อๆนี่บ่ต้องมาดอก
1: มันบ่ฮู้ว่าสิเว้าซอกไหนแม
0: ่ก็ได้เวลาเป็นแห่บอกก็มีสิเนียมปั่นเอาซอกตกปากไว้
1: แต่ว่าสิเว้าเว้าแทรกมาดิ
0: บ่บ่เคยบ่แทรกเอาว่าเว้าว่าน้องไข่วางได้เอา
1: หนองคายนะครับมันแต่ว่าเป็นได้พี
0: ่ฮะ
1: มันแต่ว่าเป็น
0: เออกระจิตโตไผดอกกระจิตส่วนดอก
1: บ่ทิ่ม
0: บ่ปานน้องดอก
1: มันบ่คืนแหม
0: บ่ทิ่มบ่

0: ชิมร้านอาหารตัวเขาเห็นร้านอาหารเขาเห็นบ่ นี่แหละมันก็ยังสี่ละคนนักเตะก็คิดก็กระไรตอบเลยนะเสียกันนาล่าเลยเถอะอีลีได้ขันมาบอเนี่ยมันอยากแลนหนีผู้เดียวมันไม่มียังเสียบอลต่อหรือไหมตัวเขาเห็นบอบอโอเคจบพูดสิไหมบอตังยังจากเจ้าเสียบอครั้งแรกเนี่ยขันมาบอบอบอต่อเจ้าเสียบอสมัยก่อนข่อยเป็นทหารผู้เดียวเสียกันเจ้าเสียบอครั้งแรกบ
1: อ
0: จบเลยบอมีความยังต่อสิมันดีจังสั้นละ
1: จบบทสนทนาไปเลย
0: มุกวันนี้แม่นำโขงของดีเมืองหนองคายสวทหนองคายสิมาบอกซูเบิงเนี่ยช่วงนาผู้เดียวนะครับแต่ว่ากับช่วงนี้ก็เยอะสิภาพไปเบิ่งอยู่นะครับแต่ว่ากับบ่ทันได้ถึงช่วงนะเพราะว่าเฮามันเกิดขึ้นยังว่าล่ะพี่น้องผู้ที่มุ่นคืนมาฟังทางวิทยุบัดนี้อยากเห็นหน้าได้บัดนี
2: ้เอ้าเห็นแล้วบัดน
0: ี้อันเพราะอยากเห็นอันพวกการอันคุ้นจุ๋ยสิว่าของกับอันบักสิปล่อยนะจ๊ะ
2: นั่นแหละคือว่าเอิ้นบักจะสะดาบ่ได
0: ้เอ้าก็ดังๆเอิ้นบักเบิดตะก
1: ี้ดังๆเนาะ
0: คุณจะเสียงบักสิปล่อยไปจ๊ะนะบัดนี้เราก็เลยมาเปิดเบิ่งโทรทัศน์บัดนี
1: ้
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นมาลูกสาวเราโทรมาหา MBT เลย
2: ว่าท่านใดล่ะ
0: สวัสดีค่ะ MBT มั้ยคะพอดีว่าหนูจะขอเบิกตังค์ซื้อโทรทัศน์ให้พ่อใหม่ค่ะ
2: เอ้าโอเคไม่อยากน้ําเฮาอีกบัดนี
0: ้วายเราเปิดพ่อโทรทัศน์เมื่อนั้นเราโคกเราดึกเหรอมาผู้ให้สั่งมันแต่ว่าจะ
2: ว่าอยากเห็นหน้าที
0: ่อยากเห็นหน้าไปเปิดเบิ่งในโทรทัศน์เลย
2: เ
0: บิ่งหน้าคุณจุอีรออยู่เบิ่งหน้าสีปล่อยหน้าคือจังเกือบดาวเทียมเนี่ย
2: นั่นแหละมันสิว่าอีกว่า
0: เฮ็ดเตือนประจัน
2: จังแม่งนบอีก
0: คือจังแม่งนบถึกตีได้มั้ยเวลาสิตีนมันก็มือเศร้าย่องๆๆๆคือเก่านะ
2: เออ
0: แล้วหลังจากนั้นมันต้นมากเพิ่นก็เลยว่าเบิ่งโทรทัศน์เราก็จะมาฟังวิทยุ
2: นี่เสียงซะเนาะ
0: แม่นึงแล้วอยู่ทางอำเภอสาไข่จังหวัดหนองคาย
2: ครับ
0: ฟังวิทยุเฮาอยู่ตอนนี้ล่ะนะครับแล้วก็ทางชนบทขอนแก่นบอกว่าโอ้ยเห็นหน้าจุอีสีเมื่อขอนขึ้นมาขึ้นรอแถวสินว่า
1: เฮ้ยยองจะของข้างเน
0: าะวางได้ก็ได้ตัวคนบุ้ยผู้ใดมาถามนําตัวก็เกิดว่าขึ้นรอแถวสินว่าก็เลยว่าโอ้บ่ค่อยเถียงผู้ใดจักเทียดอกแม่ความจริงกันตามความจริงยังว่าล่ะ
2: สินว่าแม่นั่น
0: แม่นเห็นแล้วรอสิมาได้ออกโทรทัศน์ตัวเห็นมีที่เป็นสั่นแล้วก็ได้ออกดูพร้อมแล้วก็สิมี3รายการพุ่น
2: แน่
0: เจ้านั้นก็สิพุ่นว่าเฮาร
2: อ
0: นี่โตเสียบอกว่าสิมีมองอีสานพลัสอีกพอกําลังคิดอยู
2: ่ในเชียวพลัส
0: อีกรายการนึงรายการนี้พิธีกรผู้เดียวพร้อมบ่ต้องคิดเลยว่าเป็นใคร
2: จะฮู้ตัวละเนาะ
0: ฮู้แล้วล่ะฮู้ฮอดเมียงก็วิบากกรรมเจ้าของแล้วล่ะต่อไปก็สิมีแล้วล่ะ
2: เต็มใจบ่ฮึ
0: ก็เต็มใจแล้วเนาะเพื่อการพัฒนาชีวิตคุณภาพเต็มใจบ่เต็มใจจังได๋เนาะเตรียมตัวรถ
2: เจ้า
0: เตรียมตัวรถ
2: เ
0: ฮ็ดหนังสือสี่แจงก่อนสตชรถมาไล่กันนี่มาบ่หมดเอาจังมากันพี่น้องครับผมวันนี้3มอง4มาสวงสู่เบิ่งนะครับในช่วงอีสานอินไซด์ครับแบบเห็นบ่ตัวบักสอนสนุกนี่ดิได้ป่วยนี่ดิเขาคือว่าสร้างตัวแห้งเด้อ
3: เมื่อกี้
0: เขาพระเจ้าคือสร้างท่านมากแท้
2: เมื่อกี้สิว่าให้รับพร
0: สิว่าบ่นั่นมันยังกว่านั้น
2: อาบน้ํา
0: บ
2: ่ดีก็เลยห้องน้ํา
0: เฮ็ดปาดผู้เดียวกันได้ดอก
2: บ่สิปาดอย่างมัน
0: อีนี่บ่ชื่นชอบมันเด้อ
2: บ่ว่าชื่นชอบ
0: สร้างพี่หลีควงลังงังลังงังอีหลี
2: เริ่มสร้างไปนานแล้ว
0: เริ่มสร้างไปนานแล้วอีหลีและการหนาจักสิเหียซ้ําก็บ่สิ
2: มันบ่ได้หันหลังกันหันหลังบ่กันจังซี่เน
0: า
2: ะบัดนี
0: ้เฮ้ยอีหลีสร้างกันได้เด้อนี่เนาะอย่ามานั่งใกล้เฮาหลายยังไปออกอีกจังได๋นะ
2: นี่คือว่าจังซั่น
0: ขี้เดียดอีสานอินไซด
2: ์ครับ
0: ลาปูหน้ามหาสารคามพี่น้องครับผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามครับตามลาเมนูเด็ดที่ต้องบอกว่าถ้าไปที่สารคามคันว่าได้กินเมนูนี้พี่น้องครับถือว่าไปสารคามบ่ฮอดว่าสำหรับพี่น้องครับผมลาบปูน่าซึ่งได้รับการขึ้นเลือกให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดมหาสารคามกับความพิเศษก็คือเมนูที่หากินยากวัตถุดิบนี่ก็คือว่าได้มาจากปูน่าหลังเก็บเกี่ยวเข่าพี่น้องครับรสชาติสิเผ็ดฮ้อนครับเตะกันทวนกับน้ำปลาแดกและหอมสมุนไพรเตะดังทวนๆคือกันคูณ2แบบพลัสมื้อนี้ครับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามสิพาไปลิ้มรสความแซ่บที่ครัวชัยพารวยครับตำบลเกิงอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นยังไงเอาไปชมพี่น้อง
2: เกียรติช่างเด้อนะ

0: ีสานทิ้งฐานอารยธรรมหาไม้ลำเลือกคาตักกศิลานครนี่คือคำขวัญของจังหวัดมหาสารคามดินแดนสะดืออีสานเมืองศูนย์ร่วมวัฒนธรรมอีสานที่มีเสน่ห์หากพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามจักเทื่อหนึ่งนอกจากสิได้สัมผัสความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องมารู้จักกับเมนูอาหารรสเด็ดที่หากินยากแต่มีที่จังหวัดมหาสารคามนั่นก็คือลาบปูนาซึ่งเป็นอาหารที่จังหวัดมหาสารคามได้รับการยกย่องเป็นเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเดอะรอสเทดประจำปี2567กันเลยทีเดียวส่วนกรรมวิธีการปรุงมื้อนี้พุ่นพีกานิกาจากขั้วไช่พารวยสิพาเฮาเข่าคั่วไปปรุงลาบปูนากันครับ
1: อันนี้หลังจากได้ปูม่านแล้วก็ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาตัวปูแกเอาตะเนื้อนี่ค่ะจะเป็นมันปูธรรมชาติแบบนี้ล่ะค่ะแกเอาตะกระดองแล้วเสร็จแล้วเอาไปตําให้ละเอียดพอตําให้ละเอียดเรียบร้อยปุ๊บก็จะกรองเอาแต่น้ํากรองหลายๆรอบประมาณ3รอบค่ะ

จะได้มาแบบนี้ค่ะแล้วปันนี้ก็เอาไปล้วนพอเสร็จเอามาล้วนเอาไปล้วนแล้วก็จะได้ปรุงเครื่องปรุงอันนี้จะล้วนใส่น้ำปลาค่ะใส่ผักใส่พริกขี้หนูต้นหอมผักชีล้วนให้เข้ากันค่ะปรุงรสให้ได้ต่อไปก็คือพอล้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นวิธีขั้นที่2ก็คือจะเอามาปรุงจะเป็นพริกป่นคั่วเองจะได้หอมๆข้าวคั่วกับพริกกันค่ะข้าวคั่วกับคั่วเองก็จะได้หอมๆค่ะรสชาติที่หอมบักนาวค่ะใส่บักนาวไปต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมผักชีที่ขาดบ่ได้ก็คือผักกระแยงนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นผักพื้นบ้านของเฮาจะค่ะจะเข้ากันได้ดีกับลาบปูนาค่ะอันนี้เป็นตอปูค่ะใส่เป็นตอปู

0: าสารคามแซ่บอีหลีเด
1: ้อนี่แหละครับลาบปูหน้ามหาสารคามรสชาติเด็ดที่หากินยากแต่อยากสิ้นแต่ต้องมาที่ครัวไช่พ่ารวยจังหวัดมหาสารคามนอกจากลาบปูหน้าทางร้านก็ยังมีเมนูอาหารรสชาติแซ่บให้พี่น้องได้ชิมกันอีกหลากหลายบ่ว่าสิเป็นส้มตำปูหน้าปลาส้มทอดต้มส้มปลานิ่มปลานิ่มทอดน้ำปลาท่ามกลางบรรยากาศร้านที่ร่มรื่นตกแต่งร้านด้วยสไตล์วินเทจมีมุมถ่ายรูปสวยงามหลากหลายมาจังหวัดมหาสารคามแวะมาชิมลาบปูหน้ามหาสารคามเด้อครับพี่น้องรับรองสิติดใจ
2: นี่ลาบปูหน้าสารคามแซ่บอีหลีเด้อนั่นเห็นบ่เห็นบ่ทั้งที่แล้ว
3: ไม่เห็น
2: ก็บ่อึ้งบ่เอื้อมให้กันแน่เด
3: ้เอ้าเข้าแพ้เข้ามันเน
2: า
3: ะเอ้า
2: เข้าไปทีได้เนี่ย
3: ก็แม่นก็บ่แล้วก็เบิดแล้วมั้ย
2: เอาบ่ดอตี
3: ส่งคือจบรายงานมากขึ้นแล้วปั๊
2: ดบ่เสริมจักหน่อยตี
3: สิไปเสริมยังบ่แม่นหมอศัลยกรรม
2: เนี่ย
3: มาเสริมอยู่สิมักเสริมมักแต่งพันธุ์ยะมหาเป็นผู้ประกาศผู้ละไปหาเป็นสร้างรับเหมาพุ่นอยากแต่งอยากเสริมอะไร
2: สั่ง
3: มื้อน่ะไปงานแต่ง
2: เนี่ย
3: จ้างตัวอีสีเมืองขอนไปงานแต่ง
2: ครับ
3: ไปเป็นพิธีกรเพราะต้องฮอดงานก็เลยเรียบร้อยเลยมื้อนึง
2: เอาไปยัง
3: เป็นระเบียบตั้งแต่ยังเข้ามาพี่
2: แต่ง
3: เอาสิ
2: ยังเนี่ยไปเนี่ย
3: ไ
2: ปบ่งับเอาออก
3: เ
2: ออพระจะบ่าวอย่าไปหาถืออันขันจักซั่นให้ถือแต่ซ่องในบางทีนะแม่เจ้าสาวอย่าไปหาให้จักซั่นแม่เจ้าสาวเอาท้องออกพุ่นแล้วมันหลายอันพุ่นใส่แหวนมี10นิ้วแล้วใส่แหวน14นิ้ว
3: ป๊าเพิ่นก็อยากอวดเนาะเดี๋ยวยมๆแล้ว
2: จ้องอยู่ห้องจําพ่อจะลือคือกะเลียงนี
3: ่แน่
2: ใส่คักแท้แน่นะยันบ่ขวานเจ้าของคัก
3: อืม
2: เพราะตะยางไปใกล้ๆพุ่นนี่ท้องลูกก๊อกแรกหลงเขียวว้าวตัวบ่ฮู้จักดอกท้องมลกดสุดๆเด้อเอ้ามีติ
3: เหมือนกันถึงแม้สิเป็นท้องปลอมน่ะแล้วสวนหลายนะ
2: แน่
3: ถึงแม้ว่าสิเป็นท้องปลอมก็เอาเงินแท้ซื้ออยู่ได้ล่ะ
2: นั่นน่ะจริงบ่สวนมาอ
3: ืมอืมเอ๊ะแล้วก็เล็บปากบ่ออก
2: เล็บปากบ่ออก
3: เอานี่ล่ะพี่น้องครับผมฝากทิ้งท้ายเพิ่นบอกว่าสิครับ
2: ร้านใดครับ
3: อันลาบปูหน้ามหาสารคามนี่เด้อเจเด้อเฮียเด้อ
2: จ้ะ
3: นะครับเพิ่นบอกว่าเป็นเมนูตามฤดูกาล
2: เม
3: นูตามฤดูกาลลาบปูนามหาสารคามเป็นเมนูฤดูอะไรปอยครับคำถามนี้มูลค่า1ไลค
2: ์ฤดูฝนเอาตอบแล้วดิ
3: รายการนี้คือเปลี่ยนข้อใช่ไหมพักสักครู่เดียวครับ
2: คือสั่งเจ้าแต่
3: ฮะ
2: คือสั่งเจ
3: ้
2: าแต่อ๋อ
3: รายการนี้มันเป็นสเปเชียล
2: เป็นสเปเชียลเน
3: า
2: ะ
3: งั้นเฮาสั่งกันคือเฮาออกรายการแล้วคันเฮาบ่พอใจกันอีหลีเฮากลับไปเคลียร์กันได้
2: เคลียร์กันทีหลังเน
3: า
2: ะ
3: เคลียร์กันข้างหลังเพราะว่าปีอาทิตย์เดียวเฮาก็เคลียร์แล้ว
2: เคลียร์แล้ว
3: งั้นเพราะว่ามื้อนั้นก็เลยรถเทคมาจอดอยู่พอดี
2: อือ
3: ๆก็แต่ว่าบ่ได้ถึงคันต้องขึ้นรถเทค
2: งั้น
3: อือเพราะว่ามื้อนั้นก็ขี้มูกแดงออกคือซื้อต่างคนต่างขี้มูกแดงออกคือซื้อ
2: พอเสร็จรายการปุ๊บกลับมาใส่กันแล้ว
3: เห็นก็เป็นสั่นไปเพราะว่าเฮาก็คือเฮาบ่ถือแจกันในเมื่อที่เฮาตีกันในอยู่เฮาสิไปเคลียร์กันให้หยังมันบ
2: ่
3: แม่น
2: เออมันตีกันแล้วก็แล้วสิ
3: แม่นตีแล้วก็แล้ว
2: แค่นั้นก็ตีกันซะคุณผู้ชมเนาะ
3: แม่น
2: ดีใจกันก็ตีกันซะเนาะ
3: แม่นครับเอาอันคุณมันแม่นึงฟังจากสวทมหาสารคามครับบอกว่าติดตามฟังอยู่เด้อจ้าว่าซั่นฟังตลอดค่ะบ่าวหน้าขาเลาะว่าซั่นบ่
2: หน้า
3: แล้วไปฟังรายการเพิ่นบ่ได้ฟังรายการเฮาเลย
2: แม่น
3: เนี่ยน
2: ะแล้วบอกให้ยังกันด
3: ิบ่จะซ
2: ื้อตามตลอดจ้าที่เบาหน้าขาเลาะ
3: บ่ติดตามเจ้าอีและสีบ่อยเด
2: ้อเอาคุณแม่นึงจากสวทขอนแก่น
3: มาคุณแม่จากสวทขอนแก่นพี่น้องทั้งเพื่อประยืนและชนบทบอกว่าโอ้ยเบิ่งซุมือว่าซั่นว่าช่อง5ว่าซั่นว่า
2: เอาพี่น้องจากสวทนครราชสีมา
3: พี่น้องจากนครราชสีมาบ่ได้รับสัญญาณจ้าเช็คแล้ว
2: เอาเต
3: ี่ย
2: เอาเป็นหยัง
3: เพิ่นบ่รับบ่รับ
2: เอาคือว่าทั้งท่าน
3: บ่รับสัญญาณเฮา
2: เอา
3: ฝากไปยังผอ.ปีเตอร์
2: อือมาฝากเพิ่นซะ
3: สวทนครราชสีมาไม่รับสัญญาณรายการมองอีสานสเปเชียล
2: อันจริงจังมานี
3: ่อีหลีเลยเช็คฟังเลยเว้ยมื้อนั้นไปแมคโครบัดนี้กะเล่นไปซื้อของอ่ะนะแล้วเพิ่นรู้ว่าได้กลับคืนไปซื้อของ
2: ไปซื้อหูเนาะ
3: เออไปบอกให้ดีๆ
2: เออ
3: ไปซื้อของมื้อนั้นตอนได้ยินเสียงจุอีสีมาขวัญย่องๆๆอยู่ในวิทยุอยู่ในรถเพิ่น
2: เออ
3: ๆวันนี้ พราะตำรวจเรียงอย่างนั้นแล้วหัวขวนไหมพวกยี่ในรถไห
4: ม
3: ว่ามันแล้วหัวขวนวิทยุ
4: นึกออกไหม
3: แล้วเปิดวิทยุแล้วบังติ๊กต็อก
4: เปิดทิ้งไว้
3: อ
4: ะ
3: สงสัยแล้วปิดพวกเป็น
4: ดีใจว่ามันเบิ้งของเจ้าของ
3: เบิ้งของเจ้าของแล้วแต่รถหัวมันเล่าเปิดติ๊กต็อกไปแล้วก็หัวติ๊กต็อกเราประเด็นสงสัยเราไปยืมรถล้านมากปิดวิทยุว่าเป็นวิทยุก็เลยย่องๆไปก็เลยโอ้ดีใจ
4: ดีใจละเด้
3: เ
4: น
3: า
4: ะ
3: นั่นแหละเมื่อกี้ว่าเรื่องยังก็
4: สวัสดีนครราชสีมา
3: สวัสดีนะครับบรรลับสัญญาณ
4: เอาบอก
3: เ
4: พื่อน
3: เองอาจจะมีรายการทีดีก็เข้ากันได้นะ
4: แผลหายได้ครั้งนี้มีสาตั้งใจเฮ็ดได้แน่
3: อาจจะรับก็ได้
4: อาจจะรับก็ได
3: ้แม้แต่บึงการพี่น้องทั้งบึงการฟังได้พี่น้องทั้งหนองคายพี่น้องทั้งสปป.ลาว
4: ครับ
3: นะครับที่รับฟังรายการได้ก็ขอทักทายสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวแน
4: ่
3: นะครับที่ฟังรายการเฮาได้เนาะ
4: ครับ
3: นะครับอยู่ใส่ใจได้พี่น้องก็อย่าสิลืมครับทางช่องทางทีทีโบกับรายการเฮาได้แบบสดๆตอนนี
4: ้คือ
3: พี่น้องก็คือมาทาง Facebook
4: นั่น
3: พิมพ์คําว่า NBTN ตัว N N น่ะฮู้จักบ่ N ใครสิมาฮู้ซ้ํา N
4: แ
3: น่อยู่เฮียนมีพอดคาสต์หุ่นว่าซั่นว่า
4: เอ้า
3: เฮียนดันหยังซ้ํา N มันเสียก
4: N
3: เสียข้าว
4: คนละ
3: N ตัว B B ฮู้จักบ่ B นั่น
4: เออ
3: จัดจังได๋พออีหน้าแปลมามื้อวานนี่ตัวครบแม่ซั่นเหมือนตาก็บ่ขึ้น
4: ใส่แจ้วมื้อวานนี
3: ่สิแจ้งมาจากเต้าบีเนี่ยที่
4: เ
3: ลย
4: ไรว่าเป็น
3: มันมีนั่น
4: เอง
3: มัน
4: มีนั่นเอง
5: ไปไปเร็วไปเร็ว
3: ก็ติดติดจังไร
4: แ
3: ต่อยากมา
4: แต่อยากมา
3: เวลาเวลาหลายเนาะ
4: เมียน
3: เมียนหน้ามันสีเรียนหลาย
4: เพราะดิฮะโชว์กันคักตอนนี้เด้
3: ฮอดใช่แล้วมันอินดี้ที่ละ
4: ที่ละ
3: อีสาน
4: ละ
3: เออเนาะไปไหม
4: เอาวันนี้ไปไซส์วันนี้พี่เอาจอยอี้จ๋า
3: จากนั้นติดอยู่น้ำเจียวของอ่านไปหนูไม่ถามบุญเลยยัง
4: ตาดอนธานีครับ
3: อ่านหนังสือก็ออกที่มาถามบุญบุญแค่เป็นแก้นสารบริการเป็นกระเดียงนะตัว
4: ใหญ่เนาะเอาวันนี้ไปอุดรธานีครับ
3: เอาวันนี
4: ้โบมันมวนครับเมนูที่เฮาสิพากลับไปหัวจักได้มื้อนี้บ่ดอกไม้นี่ไปด้วยโปรตีนแล้วก็สารอาหารมากมายนะครับว่าสิเป็นนั่นก็คือไข่ผําหรือว่าไข่น้ํานะครับมื้อนี้นะครับทีมงานสปท. อุดรธานีนะครับสิพาไปชมเจาะลึกถึงความมหัศจรรย์ของไข่ผําอุดรนะครับ
3: แกบอกให
4: ้เป็นจัง
3: ได๋ลึกคัก
4: จังได
3: ๋ได้ยิงเวิ่งบ่ล่ะ
4: บ
3: ่บ่ถมหัวเย็นมื้อปุติ
4: เ
3: จาะลึกเนาะ
4: เจาะลึกเนาะ
3: ก็ขึ้นมาเด้ออยากให้แกบอกอุดรเอาไปเด้อเบิ่ง
4: ขึ้นมาไปล่ะ
6: สวัสดีพี่น้องป้องไปจ้าเมื่อนี้กระต่ายชาลิสาสวท.อุดรธานี15ทุกท่านไปสัมผัสพลังแห่งรสแซ่บที่บ่ธรรมดาเด้อเพราะว่าเมื่อนี้เฮาสิเว้าเรื่องของไข่ผําหรือว่าไข่น้ําอัญมณีสีเขียวของอีสานบ้านเฮาซึ่งตอนนี้นะเพิ่นเป็นซุปเปอร์ฟู้ดโกอินเตอร์ไประดับโลกแล้วแต่ว่าถ้าเฮาสิมากินแกงผําธรรมดาเนี่ยมันก็สิบ่สมชื่อรายการม่องอีสานสเปเชียลมื้อนี้เฮาก็เลยมาอยู่ที่ร้านเลอบัวเด้อเด้อจ้านี่เฮาสิมาเบิ่งว่าเพิ่นสิยกระดับเมนูผําเนี่ยให้เป็นเมนูฟิวชั่นสุดเก๋ได้จังไดเมนูมื้อนี้ก็คือไก่ผําเด้งแล้วก็ออจ่อผํากุ้งเนอะมันสิแซ่บสิเด้งปานใดเนี่ยตามกระต่ายมาเลยจ้า

0: ดี๋ยวเฮาสิมารู้จักกับเจ้าของร้านเลอร์บัวเดอร์สิเลอร์เลิศซำใดเด้อจ้าเมื่อนี้จ้าเจ้าของร้านคือ
1: ครับ
0: ดร.กุ้งเกียรติศักดิ์ขาวศรีสุภาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมสวัสดี
0: เมื่อนี้เว้าพื้นพำนะ
1: เว้าพื้นบ่ครับโอ้
0: ประจักษ์เพิ่นก็รู้จักเคยได้ยินมาหลายแล้วแต่ว่าก็สิเห็นเมนูเป็นแกงธรรมดาแต่ว่าเลอร์บัวเดอร์บ่คือหมู
1: ครับผม
0: วูฟเฟียหรือไข่พำเนี่ยเป็นหยังทางเลอร์บัวเดอร์คือจังมีความคิดที่ว่าสิสร้างสรรค์เป็นเมนูที่เหมี่ยมขึ้นมาจ้า
1: ครับผมเริ่มจากพำเนาะพำนี่คืออย่างแน่ความสำคัญในอนาคตครับผมพำเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นอาหารทดแทนที่ดีแน่นะปลดที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเนาะหลายประเทศกำลังเจอเรื่องของวิกฤตเรื่องของการขาดแคลนพืชตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาเอาโปรตีนจากพืชหรือว่าวัชพืชเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับเป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นข้อดีครับผมเป็นยังจะมาปลูกเป็นยังจะมาเห็ดเป็นเนาะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเขานำเมนูอาหารพื้นที่เนี่ยยกระดับขึ้นสู่สากลเป็นจังไดชาวบ้านก็ไม่เป็นน้องที่มันเรื่องง่ายครับผมเติมเงินจังสิมีรายได้เอาสําหรับคนทั้งนั้นพร้อมคือมันก็คือเฮาก็ยังเป็นวิสาหกิจไผผําคือว่าเลี้ยงไผผําพร้อมครับผมนี่ครับหน้าตาครับผมเป็นแน่ๆ
0: จากเมนูพื้นบ้านจากวัชพืชเป
1: ็
0: นอาหารฟิวชั่นระดับพรีเมียมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดไปสู่ระดับโลกแล้ว
1: ครับผมแล้วก็ตอบโจทย์หรือว่าเป็นเรื่องทางเลือกนึงอย่าลืมนะว่าปีนี้มีผู้สนโลกอยู่ที่นี่ที่69ผำครับผมแล้วก็บัวแดงครับผ
0: ม
1: เป็นอีหยังเป็นความงามความคุ้มค่าเป็นหมวดพืชที่3พื้นที่เค้าเรียกว่าชุ่มน้ําเนาะของผู้สนโลก
0: เป็นพืชชุ่มน้ําจ้าเดิมแล้วถ้าว่าพืชชุ่มน้ําเฮาก็สิเห็นแต่หัวบ
1: ่
0: แต่ว่าปานนี้เฮานําบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุดรธานีมาร่วมกับผำมาสั่งสรรค์เป็นเมนูชั้นยอดแล้วก็นำเสนอที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีปี69ซึ่งสิเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569นี่จ้ะเป็นยังจังต้องเป็นเจาะผำกุ้งกับไก่ผำเด้งจ้ะ
1: ครับผมอันนี้เขาเอิ้นว่ายกระดับความรู้สึกทั้งการได้ยินก่อนเน
0: า
1: ะคนจะฟังเนี่ยก็จะว่าถ้าเกิดว่าเป็นออมอันนี้คล้ายๆออมแต่บ่แม่นออมนี่ครับเด้ออันนี้เป็นออมถ้าผมถามว่าเมนูออมไข่ผำมันมีคนถามทำไมที่เป็นอ้อจอผำปุ๊บเอาไม่งั้นละอ้อจอผำคืออย่างเนี่ยแต่ผมเขาเรียกว่าเรียกความน่าสนใจ
0: ให้มันสะดุดหู
1: ให้มันสะดุดหูครับผมนี่คือ
0: ออมอยู่ใส่กับมีแต่อ้อจอเนี่ยเอามันเป็นยังไง
1: ถูกต้องครับแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษนี่แบบว่าหน้ามันสิหน่อยก็ปกติหน่อยก็ออม
0: อ้อจอไอ้แจ
1: ๊สินะ
0: คลุกภาษากลางเขาเอิ้นคลุกคล
1: ิ
0: ก
1: เอาบ่
0: เนี่ยเขาเอิ้นคลุกคลิกคือน้ำน้อย
1: ๆของเบอร์ซิลูครับที่บาดเดินก็อ่อนเจาะ
0: เราไก่ผำเด้งนี
1: ่
0: ว่าเคยเห็นเมนูนี่อยู่ใส่จักเชื
1: ้ออู้อยากจะไปไปพ่อครับผมเดี๋ยวไปพบกันเน
0: า
1: ะจ้ากับอีกช่วงหน้าก็แล้วกันเน
0: า
1: ะว่าไก่ผำเด้งเป็นยังไง
0: เมื่อนี้ดร.กุ้ง15เฮาไปเบิ่งกระบวนการเฮ็ดอาหารพิเศษของเพิ่นว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันจ้า
1: ครับผมเพื่อนครับ

0: อนด้วยจ้ะเมนูแหลกก็คืออจอผามกุ้ง
1: อจอผามกุ้งครับผม
0: เป็นเฮ็ดจังไหนซ
1: ะวิธีการก็คือนะครับผมเฮาสิขั่วสมุนไพรได้ครับนะครับนี่สมุนไพรมีอย่างแน่โอ้หลากหลายครับผมทั้งหมักพริกตะไคร้ใบมะกรูดขั่วได้มีกลิ่นหอมปุ๊บก็สิใส่น้ำพออจอแอแจเข้าไปครับผมใส่น้ำแล้วใส่ไข่ผำเข้าไปบ่ายที่นี
0: ่
1: ต้นเข้าไปต้นเข้าไปนี่ช่วงนี้ก็สิเพิ่มไฟแน่จักหน่อยครับผมเห็นมั้ยครับจากความเย็นค่อยๆห่อนขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นห่อนคือเดียวจวดจาดจวดจาดได้บ่แม่นนี่ครับผมนี่คือเพาะเจาะผำกุ้งเสร็จง่ายง่าย
0: เป็นขวานี่คือจุดประสงค์อยากให้ซุปแล้วจากนี้กินหอมสมุนไพรแม่น
1: แม่นครับผมขวดสมุนไพรก่อนใส่กลิ่นหอมก่
0: อ
1: นเนาะอะไรก็สิเดือดปุ๊บๆๆๆๆในจักหน่อย
0: เนาะเริ่มโมโหแล้ว
1: เริ่มโมโหแล้วปานใดสิได้กินเนาะสินะโมโหอยู่เคยโมโหอยู่ใส่หยังนี่ครับผมเครื่องปรุง
0: โอ้ยเห็น
1: สําคัญเนาะครับเนาะ
0: ปลาแดกพร้อม
1: นี่อุ๊ยคนแซ่บของมันคือหยังปลาแดกบ้านเฮานั่นเอง
0: โอ
1: ้ครับผมเสร็จแล้วนี่ตะเกียงนี่ง่ายบ่ครับง่ายบ
0: ่แล้วเรานะ
1: ยังบ่แล้วบันไดนี่ใส่เองครับผมนี่ๆขังอีตูแน
0: ่
1: ขับความบ้านเฮาแน่ไปคนเข้าไปครับ
0: จ้า
1: โอ้
0: เห็นสำนีก็เป็นแซ่บแล้ว
1: ทำได้หลายหลอดทำได้หลายนะคุณเดี๋ยวเฮาสิเปิดเพื่อให้น้ำมันเนี่ยเปิดไฟแห้ง
0: ให้น้ำงวด
1: ให้น้ำงวดลงนั่นจะเป็นออดเจาะอันนี้คำว่าออดเจาะมาจากตรงนี้ครับ
0: แกงกะสิเหลือออดเจาะ
1: แม่นครับผม
0: สมซื้อเพื่อน
1: สมซื้อขอบเลยว่าที่นี่
0: แล้ว
1: รวยแล้วครับผมอ้าว
0: เพิ่นก็สิเอาออจอที่ขัวแล้วๆนี่ลงไปก่อนเด้อจ้า
1: ครับ
0: โอ้ยหอมโอ้ยอยากให้น้ำบัวส้มได้กินน้ำเด็ดจ้า
1: อ้าว
0: ค่ะ
1: บาดนี
0: ้บัดนี้เฮาฮอดขั้นตอนสุดท้ายแม่นบ่จ้าดอกตึ
1: กแม่นครับผมเออ
0: กุ้งนี่เฮาลวกไว้แล้วบัดนี้ลวกเจ้าของร้านเด้กุ้งกินได้เด้อจ้าก
1: ินได้ครับกินได้
0: เฮาก็เอามาวาง
1: คือครับผม
0: ให้เห็นเพราะออจอ
1: เลยว่าเพิ่ม value เพิ่มคุณค่านะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ
0: จ้า
1: เพราะเจาะจากอาหารบ้านๆถึงสู่กับอาหารระดับสากลได้ครับผม
0: นี่จากพื้นบ้านสู่ฟิวชั่นระดับพรีเมียมจ
1: ้
0: า
1: ใช่
0: ยายโอ้มีแบบพริกว่างพร้อม
1: ใช่นี่
0: งานเพิ่นประดับยังเป็นกระจอกขนาดเลยจ้ะมีคนทาทางอาหารพร้อม
1: แ
0: ล้วก็เป็นตะแซ่บเป็นตะกินกินอิ่มพร้อม
1: ครับ
0: แล้วเฮาก็ใส่ตัวนี้เป็นจุดเด่นอีกจุดนึงที่ว่าซอยประชาสัมพันธ์งานผืดสวนโลกนั่นเนาะจ้ะ
1: แม่นครับผม
0: นี่ปะโทอันนี้พระอีตูแม่นบ่จ้ะ
1: พระอีตูครับนี่ความหอมของมันพระอีตูเด็ดแล้ว
0: นี่ละจ้าเมนูเด็ดของร้านเลอบัวเดอร์เมนูหนึ่งคืออเจาะผำกุ้งจ้ะเวลาสิจ้าจานเสิร์ฟลูกค้า
1: คร
0: ับ ต้องเฮ็ดจังไดนะจ้ะ
1: นี่ความสวยงามครับ
0: ไข่ผำนี่เฮามีพร้อมอยู่แล้วเด้อความเด่นก็อยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้จ้าจานเสิร์ฟลูกค้า
1: คร
0: ับ เป็นตาแซ่บบ่พี่น้องนี่มาแล้วจ้าอาหารพร้อมอยู่แล้วเด้อเมนูเด็ดที่เฮาแนะนำมื้อนี้แค่2เมนูเท่านั้นถ้าแนะนำเบิดเวลาบ่พอจ้ะ2เมนูมื้อนี้คืออจอผำกุ้งกับไก่ผำเด้งจ้ะเป็นยังไงเนาะเฮามาชิมกันเด้อ
1: ขออนุญาตทักไปผู้ชายเนาะอีกก่อนคนสวยของเฮานี่ครับผมมีกุ้งพร้อมมีผักอีตู
0: โอ้มีผักซีเหล้าบ่จ้ะ
1: นี่ครับเดี๋ยวได้ผักซีเหล้าบ
0: ่
1: อุ้ยเล่นน้อยแต่เนาะ
0: ของเสียบได้นี่
1: ของแสบของแสบ
0: โอ้แล้วเขามาเบิ่งกันเด้อพอเจาะผำกุ้งเพิ่นเข้มข้นอีหลีเด้มันสิกลมกล่อมกับผำกับความเป็นอเจาะที่เครื่องไข่แกงอมของเฮาเนี่ยล่ะจ้ะโลกเนื้อกุ้งเด้งๆมาแซ่บคักอีหลีเด้อบรรยายบ่ถึกแล้ว
1: อีกเมนูนึงเนาะ
0: จ้า
1: เพิ่นกินเอานี่ก่อน
0: อ้า
1: วเป็น ไก่ผำเด้งครับผมขออนุญาตครับ
0: ไก่ผำเด้งเด้อ
1: น้ำจิ้ม2แบบเด้อ
0: น้ำจิ้มมีว่า2แบบนี้ซีฟู้ดนี่
1: เป็นกินข้าวไงเป็นบอกว่าได
0: ้ผมซื้ออีลีไก่ผำเด้งเด้งคักอีลีแล้วความเด้งความผำเนี่ยมันนัวเข้าไปกับเนื้อไก่ผสมผสานกันลงตัวขนาดเลยจ้ะ
1: ครับผมอันนี้
0: สุดยอดเลยครับนี่บริมีแป้ง
1: ไก่ล้วนๆเลยพร้อมกับผำ
0: สุดยอดเลยจ้ะมาสำหรับอาหารเมื่อนี่ต้องขอบคุณหลายๆกับเจ้าของร้านเลอบัวเดอร์ดร.กุ้งเกียรติศักดิ์ขาวสีสุภัทรขอบคุณหลายๆจ้า
1: ครับขอบคุณครับ
0: มาให้เฮาได้เห็นภาพเลยเฮาได้ชิมของแซ่บนี่ล่ะพลังแห่งรสแซ่บมาชิมกันเด้อเลอบัวเดอร์จ้า
1: ส่วนท่านนี้ครับบ๊ายบาย
2: บัดนี้
3: ทางไหน
2: ผ่านไป
3: ผ่านไป
2: บัดนี้ไปน้องเอียงก่
3: อนน้องชาย
2: ไปบ้างพี่น้องครับป๋าจากแม่น้ำโขงนะครับหมกปนินแม่น้ำโขงนะครับมื้อนี้ทางสวทหนองคายมีมาฝากกันพี่น้องครับไปเลยครับ
4: ถึงไหนบัดหนองคายป๋าจากแม่น้ำโขงก็คืออาหารที่เต็มไปด้วยคุณค่าและก็ต้องล่องกินเบิ่งย่ามมาเยี่ยมยามมื้อนี้เอาสิพาทุกท่านไปสัมผัสเมนูพื้นบ้านที่ยกระดับความแซ่บแบบเฮลตี้กับมกปลานิ่นแม่น้ำโขงเจ้าดังแห่งลานส้มตำแม่ละมุ่นจังหวัดหนองคายกลิ่นหอมของใบตองที่ถูกหนึ่งจากเตาถ่านหอมๆผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านมันส่วนให้น้ำลายไหลคักแม่นหยังคือเคล็ดลับที่ทำให้ไผต่อไผต้องดันร่นมากินอยู่นี่ไปหาคำตอบกันเบิ่งความแซ่บของเมนูนี้ก็คือเนื้อปลาสดๆอยู่นี่ใส่ปลานิ่นที่เลี้ยงในกระสั่งแม่น้ำโขงเท่านั้นเพราะน้ำโขงเป็นน้ำที่ไหลตลอดเวลาเฮ็ดให้ปลาได้ออกกำลังกายเนื้อเขาสิแน่นหวานและที่สำคัญก็คือบ่มีกินข้าวหรือกินข้นเหมือนปลาบอทั่วไปนี่ล่ะคือหัวใจสำคัญของการเฮ็ดเมนูนี้ปลานิ่นแม่น้ำโขงถือเป็นแหล่งโปรตีนสั้นดีไขมันต่ำและเมื่อร่วมกับกรรมวิธีหมกแบบอีสานแท้ๆที่บ่ใส่น้ำมันแม้แต่หยดเดียวจนกลายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่แท้จริงการหมกปลาให้แซ่บเครื่องแกงต้องถึงแม่ละมุ่นเจ้าของร้านใส่สมุนไพรสดๆทั้งพริกตะไคร้หอมแดงและที่ขาดบ่ได้ก็คือผักอีตูหรือใบแมงลักที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งคลุกเข้าไปกับปลาสดๆเฮ็ดให้เมนูหมกปลาเพื่อสุขภาพแซ่บคักเข้าไปล่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับจากแม่ละมุ่นกันเนาะครับ
5: สวัสดีค่ะอันเมลามุนเด้อค่ะสิมาแนะนําอาหารเพราะว่าร้านเมลามุนเป็นร้านอาหารอีสานค่ะอาหารอีสานพวกลาบพวกลาบปลาต้มปลาหมูปลามีค่ะเมนูก็มีเมนูส้มตำมีข้อหมูย่างค่ะข้าวเหนียวข้าวสวยมีลาบปลาตองเยอะแยะหลายอย่างค่ะหนึ่งใกล้บ้านก็มีค่ะแล้วก็เมนูแนะนํานี่คือเหลาทะเลแล้วก็อาหารที่ว่าขายดีนะคือหมกปลาน้ําโขงหมกปลานิ่มน้ําโขงไม่ซุมื้อสดทุกมื้อ1ทุกมื้อค่ะ1มื้อละกัน1มื้อละกัน1จังซี่นะคะได้กินใหม่ๆเลยค่ะพิธีเฮ็ดปลาน้ําโขงปลามาใหม่ๆสดๆค่ะแล้วก็มาล้างเมือกล้างข้าวออกให้สะอาดแล้วปล่อยไว้แห้งๆค่ะปล่อยไว้แห้งๆจะเด็ดน้ำแล้วเฮากลับมาเตรียมเครื่องปรุงค่ะเตรียมเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร้มีหอมมีข้าวเบื่อแล้วก็มีผงปรุงรสมีน้ำปลาค่ะมีเกลือนิดหน่อยค่ะเป็นเครื่องปรุงแล้วเอาไปปั้นเพราะว่าตอนนี้อายุหลายแล้วโขกบ่ไหวค่ะตำบ่ไหวแล้วก็เลยต้องใส่เครื่องปั่นเครื่องทุนแห้งค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้นักจักหน่อยค่ะมันจะค่อยสิได้รสชาติค่ะแล้วต่อไปแม่สิสาธิตการปรุงห่อหมกค่ะก็มีผักอีตูค่ะใส่ห่อหมกค่ะต่อไปแม่ก็สิปรุงค่ะสิปรุงให้เบิ่งค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาเฮ็ดห่อ แล้วก็เอาไปนึ่งค่ะ20นาทีค่ะต้องใส่ไฟแห้งค่ะ20นาทีก็สุกค่ะสิได้ปลาหมกรสชาติที่อร่อยค่ะแซ่บค่ะ
4: สังเกตบ่ครับว่าแม่ละมุนเพิ่นบ่หวงเครื่องเลยแถมยังพิถีพิถันทุกขั้นตอนอีหลีจนทําให้เมนูหมกปลานิ่มแม่น้ําโขงถูกใจลูกค้าเป็นอย่างหลายจนต้องกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ํา
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้จะกลับบ้านชลบุรีก็เลยจะมาแวะซื้อเพื่อกลับไปกินที่นั่นนะคะซึ่งคุณยายละมุนนี่เค้าก็ซื้ออุดหนุนที่นี่มานานแล้วนะคะอาหารอีสานนี่ค่อนข้างที่จะอร่อยไม่ค่อยใช่ค่อนข้างอร่อยมากเลยค่ะถ้าคนอีสานกินจะติดใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อห่อหมกวันนี้กะซื้อห่อหมกแล้วก็ลาบหมูกลับบ้านที่ชลบุรีนะคะที่เห็นนะคะเนื้อปนินมันจะขาวๆนะคะกินแล้วมันจะใส่เนื้อค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็คิดว่าถ้าราคา25บาทเราคิดว่ามันไม่น่าได้มันน่าจะราคาสูงกว่านี้ที่พี่กินนะคะโดยเฉพาะจิ้มข้าวเหนียวยิ่งอร่อยนะคะยิ่งอร่อยค่ะแต่ก็พิเศษก็คือใส่เครื่องถึงค่ะเครื่องมันก็จะมีพวกถ้าดูนะคะมีตะไคร้มีข่ามีอะไรพวกนี้ตามสูตรของแม่ค้าเขาแต่ก็พอพี่กินแล้วก็ประจวบกับใส่ผักอะไรนะคะผักใบแมงลักหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ประจวบกับเนื้อปลาที่ขาวๆชิ้นใหญ่ๆอร่อยมาก
4: ถ้าไผมีโอกาสมาเยี่ยมมาหยามจังหวัดหนองคายก็อย่าลืมมาแวะลิ้มรสความแซ่บระดับตำนานที่ร้านส้มตำแม่ละมุนกันเด้อครับอยู่นี่เปิดทุกมื้อตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงแลงมาพิสูจน์กันนะครับว่าปลานิ่นแม่น้ำโขงและฮอใบตองนี่เสียไทยคุณหลงรักหนองคายหลายขึ้นสำใด
2: นี่ละพี่น้องนะปานิ่นแม่น้ำโขงน้องนะครับอากาศมาฝากกันขอบคุณสวทหนองคายขอบคุณนะครับสวทอุดรขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับที่ได้นำเรื่องราวข่าวสารนะครับเรื่องดีๆนักกินแซ่บๆมาฝากกันนะครับในช่วงนี้ละพี่น้องนะครับเนาะพลังแห่งรสแซ่บนะครับช่วงนี้สัปดาห์วันเสาร์นี่ละพี่น้องครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าจะมุ่งมากันไหมเจ้าอีสีเมืองขอนครับ
6: สีปล่อยรัฐเมนครับ
2: พร้อมทีมงานเอ็มบีที่ภาคอีสานต้องขอขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: God.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือโนมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบต่อจากการผลิต และต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอัตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหักหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ประพิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ่อวิกฤตพลังงานเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยเจาะลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนผลิตโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1และดำเนินรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สวท.หนองบัวลำภูหนองบัวลำภูและเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะวันนี้พบกับดิฉันธนถาปั้นแตง
2: ผมภัทรชาตกรรมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารสำคัญทั้งเรื่องของพลังงานเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงค่าครองชีพแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐที่กำลังเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายทั้งโครงการลดภาระค่าครองชีพการดูแลพลังงานในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยรวมถึงรายงานสถานการณ์พลังงานแล้วก็โครงการดีๆของทางรัฐบาลจากจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานตอนบนอีกทั้ง2จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดมหาสารคามโดยคุณอภิชาติหานโกยจากสวทสกลนครแล้วก็คุณสุรเดชหนึ่งชนะจากสวทมหาสารคามที่จะนำสถานการณ์จากทั้ง2จังหวัดมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันด้วยนะครับเข้าสู่ข่าวช่วงแรกนะครับจะติดตามข่าวสารสำคัญของวันนี้กันโดยเริ่มต้นที่สถานการณ์พลังงานเริ่มจากราคาน้ำมันทั้งระดับประเทศนะครับราคาสถานการณ์น้ำมันในวันนี้เริ่มต้นที่แก๊สโซฮอล์95นะครับราคาอยู่ที่44.05 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์91 43.68 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 37.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 32.99 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมครับ51.54 บาทเบนซิน95ราคา53.64 บาทราคาน้ำมันดีเซลนะครับ41.45 บาทราคาดีเซลพรีเมียม61.25 บาทแล้วก็ราคาแก๊ส NGV นะครับอยู่ที่16.69 บาทในส่วนของสถานการณ์น้ำมันตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะปกตินะครับคิดว่าในหลายๆจังหวัดก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วไม่ได้มีการต้องมาต่อคิวเติมน้ำมันกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องดีนะครับที่เราไม่ต้องไปต่อคิวน้ำมันมีปริมาณให้เติมอย่างทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของช่วงนี้ยังไงก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำมันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันของทั้งราคาน้ำมันในทั้งตลาดโลกแล้วก็ในประเทศก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆในทุกๆวันอยู่แล้วรวมถึงสถานการณ์ต่างๆทั้งที่จะกระทบจากตะวันออกกลางด้วยก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็อัปเดตสถานการณ์น้ำมันเรื่อยๆจะได้วางแผนการเดินทางถูกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะน้ำมันผ่านลิงก์ของจังหวัดก่อนการเดินทางได้นะคะหรือว่าเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัดของหนองบัวลำภูก็ได้แล้วก็ขอความร่วมมือนะคะสงวนคู่สาย1669ไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินเท่านั้นค่ะแล้วเรามาต่อกันที่มาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพของรัฐบาลกับโครงการไทยช่วยไทยที่ยังเดินหน้ากระจายสินค้าราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศโดยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 40% ด้านกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้กระจายจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานครตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้สะดวกมากขึ้นโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120-40ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22 บาทแล้วก็ข้าวสารค่ะถุงละ110 บาท น้ำมันปาล์มขวดละ42บาทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหลากหลายรายการที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะที่สนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานก็พบว่ามีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะสินค้าไข่ไก่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะแล้วก็ภายในงานมีการเปิดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาแผงละ85บาทจากราคาท้องตลาดประมาณแผงละ130บาทค่ะซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ35ก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องโดยแบ่งการจำหน่ายออกเป็นวันละ4รอบเพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานก็ระบุว่าโครงการสินค้าธงฟ้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันประชาชนก็มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็
2: เป็นโครงการดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นั่นก็คือโครงการรถพุ่มพวงนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเดินหน้ารถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยนะครับก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลโดยร้อยตรีจักรายย่อมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้เริ่มปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อปล่อยขบวนรถพุ่มพวงที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า14รายการครับอาทิเช่นน้ำมันพืชข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผงซักฟอกแล้วก็เครื่องปรุงรสไปจำหน่ายในราคาพิเศษให้ประชาชนทั้ง16ตำบลของอำเภอสามพรานทางนี้รถพุ่มพวงก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศนะครับนอกเหนือจากการจำหน่ายในห้างค้าปลีกต่างๆที่ว่าการอำเภอต่างๆแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังได้ร่วมตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยในจังหวัดนครปฐมก็พบว่ามีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนสินค้า SME รวมถึงผลไม้จากเกษตรกรด้วยแล้วก็ยังได้ลงตรวจเยี่ยมกิจกรรมไทยช่วยไทยเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School ที่ห้างโลตัสสาขานครปฐมด้วยทางรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน SME แล้วก็เกษตรกรไทยไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็น2กิจกรรมหลักๆเลยของทางกระทรวงพาณิชย์ก็คือธงฟ้าแล้วก็รถพุ่มพวงนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีเช่นกันค่ะเมื่อวานนี้วันที่15พฤษภาคมนะคะก็มีการลงพื้นที่ค่ะรถพุ่มพวงที่อำเภอสุวรรณคูหานะคะเพราะว่ามีการขับเคลื่อนไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกันผ่านรถพุ่มพวงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนค่ะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้ลุยขี่รถพุ่มพวงเปิดโครงการไทยช่วยไทยณวัดสุวรรณารามอำเภอสุวรรณคูหาด้วยค่ะเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะก็มีร้านค้ามากมายเลยค่ะเข้ามาเปิดในงานนะคะซึ่ง ด้านของโครงการนี้ก็มีการจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะสินค้าเกษตรชุมชนสินค้าโอท็อปคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วก็ต่ำกว่าท้องตลาดซึ่งบรรยากาศในวันนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาแล้วก็ใกล้เคียงเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากโครงการนี้ก็จะมีต่อเนื่องนะคะทุกวันศุกร์เลยไปจนถึงวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่22พฤษภาคมค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภูแล้วก็ที่ว่าการอำเภอนาวังและสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็คือศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำนะคะถึงเป้าหมายในการกระจายจุดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนนำผลผลิตออกมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคด้วยค่ะ
2: ใช่ครับเมื่อวานก็ได้ลงไปทำข่าวก็เนี่ยครับเป็นบรรยากาศของรถพุ่มพวงก็เยอะนะครับสินค้าที่เอามาจัดจำหน่ายรวมถึงเมื่อวานที่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นบูธขายสินค้าของทาง 7-Eleven ที่เอาสินค้ามาจัดจำหน่ายด้วยก็มีอย่างเช่นพวกกาแฟต่างๆเขาก็จะทำใส่แก้วใส่ถุงมาเตรียมพร้อมที่จะจัดจำหน่ายเลยก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับเพราะว่า2สุขที่ผ่านมาที่เราลงพื้นที่ไปยังไม่มีบูธของ 7-Eleven มาก็จะมีเมื่อวานนี้ที่มีบูธของ 7-Eleven มาด้วยแล้วก็จะเป็นสรุปภาพรวมทีนี้หลังจากมีการเปิดโครงการรถพุ่มพวงไปนะครับสรุปของจังหวัดหนองบัวลำภูตอนนี้ทางพาณิชย์จังหวัดนะครับก็มีการสรุปตัวเลขมาว่ารถพุ่มพวงจังหวัดหนองบัวลำภูตอนนี้มีทั้งหมด42คันครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับแบ่งเป็นรถยนต์จำนวน10คันรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจำนวน9คันแล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวน23คันซึ่งแต่ละคันก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆในแต่ละชุมชนแต่ละตำบล นะครับเพื่อที่จะกระจายสินค้าของโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยได้เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามแต่ละอำเภอได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจก็คือเรื่องพลังงานทดแทนนะคะโดยเฉพาะการติดตั้งโซลาเซลล์ภาคประชาชนล่าสุดค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการสั่งเร่งแก้ปัญหาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนที่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบผู้เสียหายร้องเรียนจำนวนมากค่ะพร้อมกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดค่ะซึ่งได้มีการร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสคบและสมอเข้าร่วมประชุมหารือกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในบ้านพักค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงมารับเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือผ่านนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมซึ่งพบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานติดตั้งอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ตกลงรวมถึงไม่มีวิศวกรควบคุมงานค่ะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็สั่งด่วนให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกับหน่วยงานไฟฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งพร้อมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์และสายไฟโดยเร็วค่ะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ก็เร่งดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนด้วยนะคะด้านนายเอกนัทก็ระบุว่ากระทรวงพลังงานเตรียมเปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้ประชาชนแจ้งปัญหาได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ย้ำว่าแม้ภาครัฐจะเดินหน้าส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนเพื่อลดการนำเข้าพลังงานของประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการติดตั้งต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมประกอบผู้ประกอบการต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะและต้องมีวิศวกรควบคุมงานเพื่อความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยกรณีของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบที่ ได้รับร้องเรียนมาเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนางสาวสุมาศก็ได้สั่งการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับเตือนประชาชนเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือจากข่าวที่ผ่านมาครับก็ทางด้านของกระทรวงพลังงานก็ได้มีนโยบายอยากให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้เร่งติดตามกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีเร่งติดตามกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ผู้บริหารของสคบเพื่อที่จะบูรณาการช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วก็หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านนายประเดิมชัยก็เปิดเผยว่ามีผู้เสียหายจากพื้นที่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสระบุรีเนี่ยเข้าให้ข้อมูลโดยพบว่าปัญหาอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนะครับเกิดรอยไหม้แล้วก็หลอมละลาย

0: กระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงเดินหน้าตรวจเข้มราคาเครื่องแบบแล้วก็อุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองโดยยืนยันว่าแม้ต้นทุนขนส่งจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจากการที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้ติดโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนไปใครที่ติดไปแล้วไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีปัญหาก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งที่สคบได้นะครับในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล
1: ์ค่ะ
0: ผม
1: ก็ขออีกสักเรื่องนึงนะคะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของชุดนักเรียนเนาะก
0: ็
1: ทางกรมการค้าภายในค่ะตรวจเข้มราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเตือนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดเลยค่ะโดยนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบายให้เร่งดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงใกล้เปิดภาคเรียนเนาะแล้วก็ซึ่งผู้ปกครองเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมหารือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่โดยพบว่าแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันแต่ต้นทุนวัตถุดิบยังไม่ปรับตัวสูงมากทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการในโครงการ Back to School ก็ยืนยันจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาด้านกรมการค้าภายในก็ระบุว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในภาพรวมจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดพร้อมกำชับให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนหากพบการขายสินค้าไม่เป็นธรรมหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงรวมถึงความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศค่ะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นมาตรการต่างๆในช่วงของวิกฤตพลังงานนะครับทั้งเรื่องของราคาพลังงานน้ำมันรวมถึงการโครงการช่วยเหลือไทยช่วยไทยรวมถึงรถพุ่มพวงนะครับแล้วก็ยังมีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้ติดโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งช่วงนี้อยู่ช่วงเปิดเทอมนะครับใครที่เรื่องของการสนับสนุนเรื่องของชุดนักเรียนนะครับก็ใครที่พ่อผู้ปกครองที่ให้มีการต้องซื้อชุดนักเรียนให้ลูกหลานก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะตรึงราคาชุดนักเรียนเอาไว้อยู่นะครับจะช่วยประชาชนในช่วงนี้ได้
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงโฟนอินจากพื้นที่กับสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจในภาคอีสานตอนบนกันต่อค่ะ
0: ครับผม
2: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งเหตุการณ์เจาะลึกสถานการณ์น้ำมันข่าวสารรัฐบาลและความเคลื่อนไหวใกล้ตัวชาวหนองบัวลำภูที่นี่สวทหนองบัวลำภู FM 97.25 MHz ให้ความรู้สู่ความสุขพี่น้องเศร้าจังหวัดหนองบัวลำภูฟังทางนี้มาซอยกันประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายกับโครงการไทยช่วยไทย
3: สู้ภัยเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานขนขบวนสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาครั้งใหญ่ให้คุณจ่ายน้อยลงแต่ได้ของกินของใช้เข้าบ้านมากขึ้น
2: ใกล้มองใดไปมองนั้นพบกันได้ที่ห้างท้องถิ่นห้าง JDC ห้างโลตัสและห้างแมคโครสาขาหนองบัวลำภูเด้อพี่น้อง
3: เริ่มแล้ววันนี้มาช่วยการประหยัดเสริมเศรษฐกิจไทยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

0: สวทหนองบัวลำภูให้ความรู้สู่ความสุข FM 97.25 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2หลังจากที่ชั่วโมงแรกเราก็ติดตามประเด็นข่าวสารจากทางส่วนกลางกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพาคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับไปติดตามสถานการณ์จากพื้นที่จริงผ่านเครือข่ายสวทในภาคอีสานตอนบนว่าขณะนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีการดูแลด้านพลังงานกันอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งมีทั้งการตรวจเข้มมาตรการน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณอภิชาติหานโกยจากสวทสกลนครกันครับ
2: รัฐบาลยังสู้เลยทำไมเราจะไม่สู้ล่ะคะ
3: ผมที่มีโครงการที่มาช่วยผู้ประกอบการช่วยชาวบ้านอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้มันพูดไม่ถูกดีมากมากเลยท่านเป็นผู้ดีมากมากเลยเป็นผู้ประเสริฐมากมากเลยช่วยประชาชนใจยังตายด้วยล่ะขอบคุณค่ะ
4: สกลนครคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทั้ง18อำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการเชิงรุกขนสินค้าถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านลดภาระค่าครองชีพทั่วทั้งจังหวัดครับ
5: นางรานิดาเหลืองทิติสกุล
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอทั้ง18อำเภอร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายอำเภอและทีมฝ่ายปกครองของแต่ละพื้นที่ได้พร้อมใจกันเปิดตัวกิจกรรมพร้อมกันทั่วจังหวัดต่างนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่คิกออฟกระจายสินค้าช่วยประชาชนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านลดภาระค่าสินค้าและค่าเดินทางตามสโลแกนสกลนครเมืองแห่งความสุขครับ
6: ตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดวันนี้อำเภอเมืองสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาพิเศษมาจัดจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่
4: ทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น79รายประกอบด้วยรถยนต์21คันรถ3ล้อพ่วงข้าง41คันรถจักรยานยนต์16คันและร้านค้าชุมชน1แห่งซึ่งโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมการปกครองกรมการค้าภายในปรายศนีย์ไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและมีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่เข้าถึงพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆครับผมอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงานครับ
1: ครับก็ขอบคุณคุณอภิชาติจากสวทสกลนครกันนะครับก็เป็นบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นเสียงจริงจากชาวบ้านรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงนะครับของที่ได้รับเพราะเขามีเงินช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือค่าน้ำมันนะครับจากโครงการนี
7: ้เห็นเมื่อกี้ก็น้ำตาไหลกันไปเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
7: น้ำตาไหลเลย
1: ครับผม
7: ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าโครงการดีๆนะคะของทางรัฐบาลที่จัดขึ้นให้พี่น้องประชาชนค่ะเพื่อช่วยกันในช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันแพงรถพุ่มพวงก็ได้เติมน้ำมันด้วยนะคะก็รถยนต์อยู่ที่ 3,000 บาทต่อคันต่อเดือนแล้วก็รถพ่วงข้างก็ 1,500 บาทต่อคันต่อเดือนค่ะ
1: ใช่เพราะว่าน้ำมันแพงคนอาจจะเข้ามาซื้อจากร้านค้า ในเมืองไม่ได้ก็เนี่ยครับใช้วิธีการคือให้รถพุ่มพวงเนี่ยเข้าไปถึงในพื้นที่ของชุมชนเลยที
7: ่
1: จะได้เอาสินค้าเข้าไปให้ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้สอยกันครับผม
7: ใช่ค่ะอ่ะแล้วก็อันที่สองเนาะจังหวัดมหาสารคามค่ะมาต่อกันค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะขณะนี้สวทมหาสารคามค่ะคุณสุรเดชหนึ่งชนะพร้อมรายงานจากพื้นที่ค่ะ
8: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานทางสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ทุกท่านนะครับในช่วงนี้ครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับติดตามเรื่องราวของบรรยากาศในการคิกออฟรถพุ่มพวงนะครับในโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามครับก็ได้มีการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งตรงสินค้าราคาถูกถึงหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนทั้ง13อำเภอลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งบรรยากาศนะครับเรื่องของการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงอย่างเช่นที่อำเภอนาเชื่อครับซึ่งมีผู้นำชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรถพุ่มพวงในพื้นที่นะครับที่เข้าร่วมโครงการได้มีการปล่อยขบวนซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันของกรมการปกครองกรมการค้าภายในไปรษณีย์ไทยแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดโดยเป็นการใช้จุดเด่นของรถพุ่มพวงนะครับหรือว่าตลาดเคลื่อนที่ในการกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนแล้วก็หมู่บ้านโดยตรงครับทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าได้สะดวกถึงหน้าบ้านช่วยลดทั้งค่าครองชีพและค่าเดินทางอีกด้วยครับซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็ได้เริ่มกระจายสินค้าออกจำหน่ายในพื้นที่ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นมาตรการในการที่จะส่งมอบความสุขแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอนาเชือกแล้วก็พื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้ง13อำเภอนะครับสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมมีพ่อค้าแล้วก็แม่ค้านะครับได้มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพแต่มาจัดฐานในราคาพิเศษนะครับจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและก็ตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบของตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับโดยจังหวัดมหาสารคามครับได้รับจัดสรรโควต้ารถพุ่มพวงจำนวน65คันครับโดยทางจังหวัดได้มีการประชุมคัดเลือกรถพุ่มพวงจัดสรรให้อำเภอละ5คันรวม13อำเภอครับซึ่งก็ได้เริ่มเดินการนะครับในการจำหน่ายสินค้าครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้ง13อำเภอของจังหวัดมหาสารคามขณะที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณจุดจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์มหาสารคามโดยนายกฤตชัยสุภาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนางสาวกิรณาแก้วกัญญาหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณจุดจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์มหาสารคามในโครงการพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะครับซึ่งก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น14รายการนะครับอย่างเช่นน้ำมันพืชบรรจุขวดข้าวสารซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแชมพูผงซักฟอกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมนะครับสำหรับสินค้าราคาประหยัดนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่เป็นสินค้าขายดีอย่างเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับนอกจากนี้ยังมีการกำหนดนะครับในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้แก่ประชาชนนะครับภายใต้ชื่องานธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม1ครั้งนะครับซึ่งก็จะจัดระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้นะครับณบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมภายในงานครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าเกษตรสินค้าท้องถิ่นของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานอีกด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในภาพรวมนะครับสำหรับการคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับ
1: ครับก็ขอขอบคุณคุณอภิชาติไอ้คุณสุเดชหนึ่งชนะนะครับจากสวทมหาสารคามสำหรับการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่จังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละแต่เป็นของทางกรมการปกครองครับผม
7: ก็ด้านของปกครองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะนายแนวฤชาโคสาวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนหลายภาคส่วนเลยในพื้นที่นะคะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกรมการค้าภายในไปรษณีย์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆค่ะสำหรับที่อำเภอสามโคกเนี่ยมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการกว่า10คันนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายภายในงานอย่างหลากหลายค่ะภายหลังก็มีการเป็นพิธีเปิดนะคะอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมบูธสินค้าไทยช่วยไทยพบปะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงและร่วมปล่อยขบวนรถก่อนลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ประชาชนในชุมชนบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงก็มีเป้าหมายช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็เป็นข่าวดีๆจากโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดนะครับทั้งของรัฐบาลแล้วก็ของในแต่ละจังหวัดรวมถึงของภาคอีสานตอนบนของเราด้วย
7: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของข่าวตอนนี้มีเตือนภัยหน่อยนะครับขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปโดยคุณสุภมานะครับก็สั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปโดยมีเหยื่อเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์แล้ว18รายเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยสั่งให้สคบเนี่ยเร่งเคลียร์ทุกเคสบูรณาการกับปคบล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่แล้วก็แนะนำว่าใครที่จะเดินทางเนี่ยครับให้เช็คดีๆก่อนที่จะโอนโดยคุณนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยภายหลังจากที่มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ว่าไม่ได้รับตั๋วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงรวมมีความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วทางสคบก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วก็ตอนนี้มีการให้ผู้เสียหายนะครับเข้ามาชี้แจงรวมถึงมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยพฤติการแบบนี้ก็เป็นการหลอกสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะช่วงแรกเขาจะใช้ตั๋วแล้วก็มีตั๋วมาให้ดูแต่ว่ามีการบอกต่อมีโปรโมชั่นดี
7: ๆ
1: แต่ทีนี้พอเราซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ตั๋วแล้วพอใกล้ๆวันเดินทางเราก็เดินทางไม่ได้โดย คุณสุมาศก็ได้กำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าแล้วก็การช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนนั้นเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้แล้วก็ให้มั่นใจว่าเรื่องที่ร้องเรียนผ่านสคบมาเนี่ยจะไม่มีการตกหล่นโดยคุณสุมาศก็ฝากเตือนประชาชนว่าก่อนที่จะซื้อตั๋วต่างๆเนี่ยให้เช็คตัวตนให้ดีนะครับแล้วก็ก่อนจะโอนเงินอย่างเงี้ยเราก็จะเช็คด้วยว่าบริษัทเอเจนซี่ที่เราซื้อไปเนี่ยตรงไหมมีใบประกอบการมีขออนุญาตธุรกิจนำเที่ยวไหมแล้วก็เช็คราคาว่าบางทีราคาตั๋วที่เราเห็นที่เขาออกโปรโมชั่นมาเนี่ยมันถูกเกินความเป็นจริงก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนลองเช็คข้อมูลดีๆว่าราคานี้มันเป็นไปได้ไหมสมมติบินจากไทยไปญี่ปุ่นราคานี้ไทยจากเกาหลีไปราคานี้ก็ลองให้ดูแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งเข้าไปหรือว่าไปร้องเรียนได้ที่สคบครับผม
7: พูดถึงเรื่องสายการบินขอแทรกนิดนึงเนาะได้ข่าวมาวันนี้เลยนะคะว่าจีนเนี่ย เขาสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นในช่วงวิกฤตจีนเขาซื้อต้อง200ลำซึ่งทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเขาก็ออกมาเผยนะคะว่าจีนเนี่ยตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินเจ็ตจากบริษัทโบอิ้งจำนวน200ลำซึ่งเกินความคาดหมายของสหรัฐตอนแรกคาดว่าจีนจะสั่งซื้อแค่150ลำอันนี้มันก็จะหมายถึงอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังการจ้างงานที่มันจะเพิ่มมากขึ้นเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนี
1: ่ลำใหญ่มากจ้าง
7: พนักงานอีกกี่คนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะ ในช่วงวิกฤตแบบนี้เน
1: า
7: ะ
1: เพราะว่ามีการประชุมหารือกันเนาะของทางโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ของทางประธานาธิบดีจีนคุณสีจิ้นผิงก็มีการจับมือคุยกันก็เป็นเขาเรียกว่าส่งสัญญาณในแง่บวกว่าทางประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยได้มีการคุยกันได้มีการตกลงลงนามเรื่องการซื้อขายกันก็เป็นกระแสบวกในเรื่องของเรื่องของประเทศยักษ์ใหญ่ตัวนี้
7: ใช่เรื่องของเศรษฐกิจใดๆตามมาการจ้างงานนะคะก็จำนวนคนว่างงานก็จะลดลงก็ได้นะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเปิดประตูต้อนรับนานาชาติให้กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บริษัทอเมริกันที่มีส่วนร่วมนะคะอย่างสหรัฐอย่างนี้นะคะก็มีการปฏิรูปในการเปิดประเทศของจีนแล้วก็สหรัฐยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกับจีนด้วย
1: ใช่การแนวโน้มเนาะถ้าเกิดจีนสามารถที่จะสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มได้ขนาดนี้แสดงว่าแนวโน้มเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของพลังงานอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะไม่งั้นเขาจะสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มไปทำไมถูกไหมครับก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับอีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนนี่แหละก็จะถึงละเทศกาลฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ที่จัดที่ประเทศอเมริกานะครับก็กรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือกับฟีฟ่าเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยตอนนี้นะครับยังปิดดีลไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีรายงานความคืบหน้ามาให้ทราบก็ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมให้รับทราบแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่15พฤษภาคมเวลา 14:30 น.ณห้องประชุมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นางสุดฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีแล้วก็นายคเชนกนิกาแล้วก็นางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ร่วมประชุมหารือเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อที่จะพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยผลการหารือเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่ว่างบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการจะนำมาถ่ายทอดสดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวมันยังมีถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยอย่างเช่นค่าภาษีค่าเทคนิคการจ้างคนมาพากย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพิจารณาอีกก็อย่าลืมว่าฟุตบอลโลกคราวนี้จะจัดขึ้นที่ทวีปอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับที่ไทยหรือว่าที่ยุโรปอย่างที่ยุโรปเขาจะจัดช่วงประมาณค่ำๆหัวค่ำไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ทีนี้พอเป็นที่ทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะจัดไปตั้งแต่4-5มาจนจบรอบเที่ยงก็มีมันอาจจะเป็นอีกเวลาหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยในการดูฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาดูอีกทีรวมถึงการหาพาร์ทเนอร์เนาะอย่างเช่นการดับเอกชนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการซื้อลิขสิทธิ์เพราะว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยครับมันหลักประมาณ 1,300 ล้านบาทซึ่งก็มีมูลค่าสูงมากเพราะว่าฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งมันก็เป็นโมเมนต์ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะของฟุตบอลนะครับก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องพิจารณาจากหลายๆด้านรวมถึงช่องการถ่ายทอดสดจะถ่ายทอดสดยังไงแล้วก็การจัดการต่างๆเพราะว่าตอนนี้ทางฟีฟ่าเขาก็เริ่มที่จะขายลิขสิทธิ์ไปได้หลายประเทศละแต่ว่าของไทยก็ยังอยู่ในช่วงที่จะเจรจาอยู่ใช่ครับยังไงก็อยากให้แฟนบอลที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่ก็รอครับเพราะว่าทางรัฐบาลก็พยายามอยู่ที่จะนำลิขสิทธิ์ฟีฟ่า2026เนี่ยมา ให้เราดูให้ได้ก็อยู่ในช่วงการเจรจาเพราะว่ายิ่งใกล้ๆวันก็เผื่อทางฟีฟ่าเขาอาจจะช่วยอาจจะลดราคาให้เราได้บ้าง
7: นะ
1: ครับยังไงก็ติดตามข่าวนี้ดูสำหรับคนที่รอชมฟุตบอลโลก2026กันอยู่ครับ
7: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายรายการนะ
1: ครับผม
7: ปิดท้ายรายการด้วยงานเกษตรแฟร์วันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเวทีสาธารณะเกษตรปลอดภัยห่างไกลสารเคมีนะคะวันที่16พฤษภาคม2569มีบริการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยแล้วก็เพลิดเพลินกับโชว์โซนช็อปชิมเรียนรู้แล้วเวิร์กช็อปสร้างอาชีพรวมถึงโซลิตเติ้ลฟาร์มเมอร์สำหรับเด็กๆและครอบครัวค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะหลังจากที่จัดกันมาแบบหลายวัน
1: ตั้งแต่วันที่10ใช่ครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากตั้งแต่วันที่10เลยทั้งประกวดนกกรงหัวจุกประกวดไก่ประกวดควายชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพอย่างเมื่อวานนี้มีประกวดกรีดยาง
7: ใช่ครับ
1: แข่งกรีดยางรวมถึงวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกษตรอย่างลิตเติ้ลฟาร์มเมอร์อย่างเช่นเรื่องของการเกษตรเงี้ยครับก็อยากให้ติดตามรวมถึงวันนี้วันสุดท้ายแต่มีคอนเสิร์ตใช่ครับหลังจากจบงานวันนี้20นาฬิกานะครับ2ทุ่มก็มีคอนเสิร์ตสารศิลป์นะครับก็ใครที่อยู่แถวนี้จังหวัดหนองบัวลำภูก็สามารถแวะไปได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
7: ครับ
1: งานเกษตรแฟร์วันสุดท้ายแล้วก็หลังจากจบงานเกษตรแฟร์เห็นท่านผู้ว่าบอกว่าเตรียมแล้วเตรียมงาน
7: บั้งไฟ
1: ในเดือนมิถุนายนนะครับก็ร่วมกับทางอบจ.เหมือนเดิมเดี๋ยวจะทางจังหวัดแล้วก็ทางอบจ.รวมถึงทางสถานีวิทยุของเราก็จะนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบั้งไฟของจังหวัดหนองบัวลำภูมาให้ทุกท่านได้รับทราบจะมาอัปเดตให้อีกที
7: บางอำเภอก็มีเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
7: บั้งไฟนะคะอย่างเช่นในที่อำเภอนากลางเนาะเห็นเริ่มมีประชาสัมพันธ์และมีขบวนแห่บั้งไฟเอราวัณเริ่มแล้วเนาะสนุกสนานมากนะคะสำหรับบุญบั้งไฟเอราวัณซึ่งประชาชนเดินทางมาร่วมกันอย่างล้นหลามจริงๆแล้วก็ภายในขบวนมีทั้งขบวนนางรำขบวนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ขบวนม่วนซื่นจากรถแห่นะคะสำหรับใครที่ยังมาไม่ถึงก็สามารถเดินทางมาได้นะคะตอนนี้ก็ขบวนเขายาวมากยังมีงานอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี
1: ้ดีขึ้น
7: เพราะว่าอากาศครึ้มๆเพราะว่ามาพร้อมฝนน่ะนะคะสีบุเรืองก็เช่นเดียวกันมาพร้อมฝนนะคะเห็นมีการอัปเดตอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของนากลางนะคะบุญบั้งไฟบ้านลาดนะคะก็ตำบลป่าขออภัยค่ะอำเภอเมืองตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองนะคะก็จะมีวันที่16ถึง18พฤษภาคมก็วันนี
1: ้
7: เริ
1: ่
7: มนะคะแล้วก็วันที่16เนี่ยวันนี้มีการชมการแห่บั้งไฟขบวน3ชุมชนนะคะรถแห่ดนตรีสดอีกแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ17พฤษภาคมมีชมมหกรรมดนตรีหมอลำซิ่งจากอ้ายหำใหญ่และรุ่มทวีชัยเลิศนะคะหรือแอมสาวนีเสียงระฆังทองเนาะแล้วก็วันที่18การจุดบั้งไฟค่ะ
1: เริ
7: ่มจุดวันที่18อันนี้ที่ตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองนะคะ
1: ในส่วนของบุญบั้งไฟจังหวัดหนองบัวลำภูปี2519ก็มีทั้งงานอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเกือบจะทั้งเดือนเลยก็มีงานบุญบั้งไฟตอนนี้ที่มีการโปรโมทออกมาแล้วก็คือจัดณบริเวณสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเริ่มงานตั้งแต่วันที่19ถึง28มิถุนายน10วัน10คืนนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาได้ก็มีสวนสนุกจากต่างประเทศด้วยมีการจัดคอนเสิร์ตด้วยอย่างเช่นแม่ทับดอกเหมยประถมบันเทิงศิลป
7: ์
1: น
7: ้
1: ำแข็งทิพวรรณนี่นะครับอันนี้เป็นหลักๆแล้วก็ชมขบวนแห่บั้งไฟวันที่28ก็เห็นว่าจะแห่ในเมืองแล้วก็จุดบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเนี่ยจะจุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูของทางจังหวัดแล้วก็อบจ.ตอนนี้ก็ร่วมกันจัดงานบุญบั้งไฟก็มีเป็นประจำทุกปีแล้วนะครับใช่งานบุญบั้งไฟนี
7: ้มีนางรำนะแห่เขาเรียกอะไรเมื่อวาน
1: ครับ
7: รำกลางฝนเลยก็มีนะรำกลางสายฝนค่ะนี่ก็เป็นประเพณีที่จะมีต่อเนื่องนะคะในภาคอีสานของเราทุกปีเพราะว่าเป็นประเพณีขอฟ้าขอฝนเขาเรียกแบบนั้นนะคะในช่วงเกษตรกรรมเนาะหล
1: ัง
7: จากนี้ก็จะมีปลูกข้าวและดำนานะคะสำหรับวันนี้รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราก็พบกันค่ะทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะทางสวททั้ง13สถานีนะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวทหนองบัวลำพู FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: ข่าวใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทันโลกทันเหตุการณ์เจาะลึกสถานการณ์น้ำมันข่าวสารรัฐบาลและความเคลื่อนไหวใกล้ตัวชาวหนองบัวลำภูที่นี่สวท.หนองบัวลำภู FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้สู่ความสุข
11: พี่น้องเศร้าจังหวัดหนองบัวลำภูฟังทางนี้มาซอยกันประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายกับโครงการไทยช่วยไทย
12: สู้ภัยเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานขนขบวนสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาครั้งใหญ่ให้คุณจ่ายน้อยลงแต่ได้ของกินของใช้เข้าบ้านมากขึ้น
11: ใกล้มองใดไปมองนั้นพบกันได้ที่ห้างท้องถิ่นห้าง JDC ห้างโลตัสและห้างแมคโครสาขาหนองบัวลำภูเด้อพี่น้อง
12: เริ่มแล้ววันนี้มาช่วยกันประหยัดเสริมเศรษฐกิจไทยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

0: เอ็ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เม

0: ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้การจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับสวัสดีครับพี่พิดาครับสวัสดีครับพ
3: ี่ด
0: าลิมนนท์คุณครับ
3: ขันุการครับผู้ฟังครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับพี่นะครับก็เจอกันนะวันนี้มาอัปเดตครับกับโครงการดีๆครับว่าจะมีโครงการนะมีการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรนะแล้วก็มีการขยายต่อนะในปีนี้เบื้องต้นคงต้องให้พี่บิดาครับพูดถึงโครงการนะครับในปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วอย่างไรครับอาจจะต้องเริ่มจากที่โครงการนี้จุดประสงค์ของโครงการนี้ครับเชิญครับ
3: ครับก็เท้าความนิดนึงเผื่อจะเป็นการชมครั้งแรกของท่านผู้ชมผู้ฟังบางท่านนะครับหลายท่านก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายจ้างงานคนพิการที่มีข้อกำหนดว่าถ้าสถานประกอบการไหนก็ตามนะครับที่มีพนักงานถึง100คนขึ้นไปจะต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับแล้วก็ทางเลือกของกฎหมายจ้างคนพิการก็จะมี3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือการจ้างคนพิการเข้าไปทำงานเลยนะครับซึ่งก็จะพบตำแหน่งงานมากมายเยอะแยะเลยผมยกตัวอย่างเช่นว่างานที่เป็นทางด้านวิชาชีพอะครับนักบัญชีวิศวกรหรือว่าเป็นงานเฉพาะทางนะครับก็จะพบเป็นจำนวนแม่นะครับหรือยังบางคนกรณีที่เขาเป็นคนปกติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่อาจจะประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นคนพิการภายหลังบริษัทก็ยังให้ทำงานอยู่นะครับผมเคยมีเจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็พอเขาพิการปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ประจำอยู่ที่สนามเมืองทองธานี
0: คร
3: ับก็อยู่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาฟุตบอลไปเลยที่เขาชอบเลยนะครับประมาณนั้น
0: คร
3: ับ ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่สองคือส่งเงินเข้ากองทุนไปเลยเพื่อจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริหารกองทุนตัวนี้เพื่อประโยชน์ต่อคนพิการอันนี้แบบเราพูดกว้างๆเนาะแล้วก็ส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งมีถึง7ข้อนะครับ
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันนี้ทางมูลนิธิพยาบาลเพื่อคนพิการด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ด้านพัฒนาอาชีพคนพิการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2551
0: ครับ
3: คือผมทำปีแรกปี2551ซึ่งตอนนี้มันก็เท่ากับ17 18ปีแล้วครับนะครับที่เราทำตรงนี้อยู่ทำตั้งแต่ยังไม่รู้จักกฎหมายตัวนี้เลยครับพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพัฒนาการของเราเนี่ยเราก็ทำมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผลักดันให้คนพิการเนี่ยเข้าไปทำงานโดยตรงตามมาตรา33ที่เมื่อกี้แจ้งไว้หรือว่ากรณีใช้มาตรา35คือทางเลือกที่ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34คือใช้มาตรา35ก็ผลักดันหลายรูปแบบมากเช่นว่าเอามาอบรมก่อนแล้วก็เอากลับเข้าไปทำงานตามมาตรา33
0: ครับ
3: อันนี้เราก็สำเร็จไปแล้วหลายโมเดลเช่นเซ็นทรัลโมเดลเป็นต้นนะครับแต่ว่าในพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีพัฒนาการไปอีกครับเช่นว่าของธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพอิสระ นะครับแล้วก็ทำตรงนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้พอเราได้มีการใช้มาตรา35วงเล็บ7ส่งเสริมอาชีพโดยตรงกับครอบครัวคนพิการโดยเราเรียกว่ามาม่าโมเดลใช่ไหมคร
0: ับ
3: มาม่าโมเดลมันเยอะมากเลยครับ มันก็จะมีว่าไปทำงานก็อาจจะไม่ร่างกายไม่พร้อมอย่างนี้ทำแล้วก็เจ็บปวดได้เงี้ยครับหรือว่ากรณีมาตรา35ที่แต่ละอันที่ทำไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับก็อย่าเรียกว่าไม่ตรงเขาเรียกว่าทำแล้วไม่มีรายได้ตามที่สมควรจะเป็นเงินแสนนี่ก็ยังอุ๊ยทำไมรายได้มันไม่เขาเรียกว่าเราตั้งเป้าแค่มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะทุนยังอยู่นะแต่ว่ากำไรตั้ง 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ถึงนะครับเราก็เลยพัฒนาเอารูปแบบทั้งหมดมารวมกันเราก็คิดกระบวนการขึ้นมาเลยกลายมาเป็นที่มาของวงการอาชีวพัฒน์โดยใช้ช่องทางมาตรา35วงเล็บ4คือฝึกงานนะครับแต่เราจะไม่ได้ฝึกแบบเหมือนที่คนอื่นทำก็คือฝึกไปเลย6เดือนฝึกจบปุ๊บโอ้อยากทำมากเลยไม่มีทุนหมดทุนเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างหมดไปกับการฝึกงานอันนี้อาชีวพัฒน์จะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะไกด์แนวทางเขาแค่3วันเท่านั้นเอง
0: แต่ในอาชีพ
3: เหมือนอบรมแนะนำแค่3วันเท่านั้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยที่สุดประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินในการส่งเสริมอาชีพในมาตรา35นี่มันอยู่ถึงสูงถึง 123,000 บาทก็เลยเหลือเงินประมาณ
0: 23,000 บาทครับ
3: จริงๆมัน 123,000 กับ5บาท
0: ครับ
3: โดย5บาทคราวนี้พอโครงการเชื่อว่าจุดเด่นก็คือใช้เงินน้อยมากในการอบรมแล้วก็ให้เขาเลือกอาชีพพอเลือกอาชีพเสร็จก็เอาเงินทั้งหมดอะครับไปประกอบอาชีพเลยสำหรับผมนะการฝึกงานก็คือการลงมือปฏิบัติจริงเลย
0: ซื้อของทำจริงนี่แหละซื้อจริงของจริงทำจริงเลยก็คือเลือกอาชีพแล้วก็ฝึกเลยได้มีทุนด้วยคือต่างจากเจ้าอื่นก็คือแบบที่อื่นที่หันมาคือว่าอบรมให้ความรู้6เดือนเสร็จแล้วพอกลับไปทำเองไม่มีทุนแต่รอบนี้ประการก็คือว่ามาเลยเลือกอาชีพแล้วก็มีทุนเลยแล้วก็ฝึกงานในช่วงระหว่างคือทำงานด้วยกันนั่นแหละทำงานจริงนั่นแหละก
3: ็
0: เป็นฝึกงานเป็นตัวครับครับ
3: ซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนากระบวนการเนี่ยเรียกว่าใช้ช่องทางของกฎหมายคือมาตรา35วงเล็บ4ให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของร้านหลายท่านก็ฉลาดนะพอเขาดูโครงการของเราปุ๊บเนี่ยว่าอุ้ยคุณบีดานี่มันมาตรา35วงเล็บ4ฝึกงานบวกกับมาตรา35วงเล็บ7ความช่วยเหลืออื่นใดในการประกอบอาชีพนี่ว่าโอ้พี่เก่งมากเลยดูปุ๊บรู้เลยว่า
0: สองเล็บเลย
3: มารวมกันเลยมันก็คือ4บวก7เลยนะครับแต่การไปทำ7เพียวๆเนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่ว่
0: า
3: เยอะมากไม่ใช่คนพิการเหมือนคนปกติครับ ฉันรู้เรื่องนี้ฉันอยากประกอบอาชีพนี
0: ้
3: แต่ว่าบ้านเราหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือในระแวกบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเลี้ยงผมเจอเยอะมากเลยครอบครัวคนพิการอย่างเช่นว่า
0: อยากเลี้ยงปลา
3: แต่ไปเลี้ยงไปปุ๊บไม่รู้จะไปขายใครใช่ไหมฮะแต่ผิดกันอีกครอบครัวหนึ่งผมคุยด้วยเขาเสนอมาผมเห็นด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่านขึ้นเขา
0: คืออ
3: ยู่ที่จังหวัดลำพูน
0: ครับ
3: นะครับแล้วมันเป็นแพร่งอะครับที่ว่าคนชาวดอยชาวเขาต้องผ่านหน้าบ้านเขาหมดเลย
0: ก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหม
3: ทางผ่านเลยแบบ
0: ผ่านบ้านอยู่แล้ว
3: ไม่รู้กี่ดอยกี่หมู่บ้านเนี่ยผ่านเขาหมดเลยอะเขาเลยเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่คนดอยเขาชอบเอาไปเชือด
0: เขาเรียกว่าจะมีลูกค้าแน่นอนจะมีกลุ่มลูกค้าแน
3: ่นอนมันและสายพันธุ์เนี่ยต้องเป็นสายพันธุ์ที่คนดอยอ่ะเขาต้องการด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาจะเหมือนผมไม่อยากเรียกว่าบูชายันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเขาไหว
0: ้ตามพิธีเขา
3: เทวดาพวกนี้ครับเขาก็จะเชื่อพิธีกรรมของเขาอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าครอบครัวนี้อ่ะ เขามีหัวการค้าเขารู้ว่าต้องขายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการอบรมเราเนี่ยเราจริงๆถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยเราไปตรงกับสิ่งที่เราชอบก็ถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าลองลงมาก็คือเราจะต้องขายของอ่ะที่มีคนซื้อเราไม่ใช่ขายของที่เราชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วครับที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังตามรายการของคุณต้อยอยู่นะก็จะรู้ว่าต้อยก็จะมีเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในโครงการเนอะก็จะเป็นลักษณะอาชีพที่ว่าออนไลน์อันนี้ลูกค้าก็จะกว้างกว่าเพราะนั้นเราก็อบรม3วันเพื่อจะเลือกช่องทางนี้นั่นนู่นก็ไม่แน่คุณต้อยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเธอดีกว่านี้แต่ว่าเราก็โฟกัสก่อนว่าเราจะขายออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหลือเป็นแสนกว่าบาทปุ๊บคุณต้อยก็สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที
0: ่
3: เพื่ออำนวยในการขายออนไลน์แล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นทุนสำหรับซื้อไอ้ตัวอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราจะขายได้นะครับ
0: ในงานก็คือโครงการนี้อย่างที่บอกว่าผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการก็คืออยู่ในมาตรา35นะวงเล็บ4แต่วงเล็บ7ด้วยนะครับแต่7
3: มันเรียกว่า7ที่เราคุยกันนอกรอบ
0: แถมมาในวงเล็บ4วงเล็บ4แล้วคือหมายถึงว่าทุกท่านที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือก็จะมีเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็มีทุนในการที่จะได้เริ่มต้นนะอาชีพ10อาชีพที่เห็นนะมีอาชีพอะไรบ้างครับ
3: เป็นเค้าเรียกเป็นกลุ่ม10กลุ่มอาชีพ
0: อาชีพอะไรบ้างครับที
3: ่ก็2อาชีพล่างเนี่ยก็คือ9กับ10เนี่ยก็จะเป็นตามความถนัดกับออนไลน
0: ์เปิดกว้างถนัดกับออนไลน์ด้วยนะครับ
3: เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็อีก3อาชีพเนี่ยจะเป็นทางด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็มีปศุสัตว์ประมงแล้วก็เกษตรกรรมก็จะมี3อย่างรวมเป็น5เนาะส่วนอีก5อย่างเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าครับ
0: ร้านค้า
3: เป็นร้านค้าต่างๆ

0: อย่างคืออย่างน้อยเนี่ยมีอาชีพแน่ๆมันไม่
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ใช
0: เพียงแค่อาชีพในฝันนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่ต้องทําเลยคือบางที
1: ใช่
0: อบรมเสร็จในฝันไงฝันเสร็จแล้วอ้าวอยากจะไป
1: ไม่ได้
0: อบ
1: ไอ้
0: ร
1: จริ
0: ม
1: งไม่ได
0: ไม
1: ้
0: ่มี
1: อย่างเงี้ยเนี่ย
0: มีเงิน
1: จร
0: ซ
1: ิ
0: ื
1: ง
0: ้อไอ้แล้วแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่มีเราคนไม่มีเลยแต่โครงการนี้เราก็ถ้ายกตัวอย่างเช่นอาชีพนะอาชีพค้าขายขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวนะผมยกตัวอย่างนะขายก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีหม้อนะพี่ปิดาครับอุปกรณ์หม้อตู้อะไรทุกอย่างต้องมีตรงนี้มันจะมีทุนให
1: ้
0: ในการซื้อแล้วแต่ท่านเล็กนี่คือโครงการที่ปัญญพัฒน์พลพิการนะที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าวันนี้
1: ใช่ครับถูกต้องคือหลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับคือการใช้มาตรา2504เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าภายใน6ตลอด6เดือนเนี่ยคนพิการจะต้องได้เบี้ยเลี้ยงซึ่งยึดตามค่าแรงขั้นต่ำก็คือ337บาทแล้วทั้งเรามีค่าอาหารกลางวันมือสองมื้อให้มื้อเช้ามื้อกลางวันให้อีกมื้อละ50ก็คือวันละ100ก็จะเป็น437บาทใช่ไหมฮะแล้วก็การฝึกงานเนี่ยตามกรอบจำนวนชั่วโมงของเราทำถึง720ชั่วโมงมากกว่า600ชั่วโมงนะครับก็คือใน1เดือนนะครับก็คือ20วันที่เหลือนี่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไปก็คือ20วันต่อเดือนเอา437คูณ20เข้าไปก็เดือนละ 8,000 กว่าบาทถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับแล้วก็6เดือนเข้าไปมันก็จะมีเงินประมาณ 50,000 กว่าบาท
0: คร
1: ับ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการวิธีคิดของอาชีวพัฒน์คืออบรม3วันใช้เงินนิดเดียวนะครับแล้วก็กันเงินเอาไว้สำหรับฝึกงานตลอด6เดือนก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทที่เหลือประมาณ 50,000 กว่าบาทเนี่ยครับเราก็เลยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำนี่นั่นนู่นใครเลี้ยงไก่ก็ไปสร้างโรงเรือนไปซื้อพันไก่ไปซื้อไอ้พวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
0: อาหารไก่ให้เพียงพอเลยใช่ไหมบางก็เลย6เดือนมันต้องมีเพียงพออ่ะนั่นคือไม่ต้อง
1: แล้วมีข้อพิเศษอีกอันนึงคือถ้าอาชีพนั้นใช้เงินมากกว่า 50,000 ใช่ไหมฮะเช่นได้ถึงแสนหนึ่งแสนกว่าบาทเลยแสนหนึ่งหมื่นหมื่นเนี่ยเราจะโอนเงินเนี่ยที่เป็นเบี้ยเลี้ยงตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลย
0: ก็เป็นแล้วแต่มีไปแล้วแต่อาชีพเราไม่ใช่ที่แบบเครื่องอุปกรณ์เขามันแบบราคามันสูงมันก็ต้องแบบนี้นะจะแบบรถสเปคก็ไม่ได้นะหรือก็เป็นที่จะต้องมีอะไรเงี้ยนะครับนะครับ
1: ให้เลยก็โอนเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำอยู่บ้านใช่ไหมเพราะว่าคุณก็กินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าก็ให้รู้กันนะว่าเราจ่ายเงินการฝึกงานตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลยแต่คุณนอกตอนนั้นไปทำยกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติคุณจะเปิดร้านคาปี
0: คาปี
1: ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะร้านโชว์หวยนี่แหละร้านโชว์หวยนี่ 50,000 เนี่ยเราจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปซื้อตู้เย็นน
0: ะครับ
1: เอาไปซื้อตู้เย็นเน
0: า
1: ะ
0: ตู้เย็นใช่ไม่ต้องใช้อ่ะตู้เย็นตู้แช
1: ่ตัวหนึ่งประมาณ 20,000 กว่าบาทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอีกประมาณ 30,000 ก็ไปทำชั้นวางของ
0: ครับ
1: จากนั้นไอ้เงินที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าอาหารนะ 50,000 กว่าบาทคุณก็ไปซื้ออ
0: ุปกรณ์ซื้อสินค้าสินค้ามาวางขายใช่ไหมก็คือมีทุนละเนี่ยมีทุนคือมีสินค้าละพอขายมันก็ได้เงินละเอามาก็เป็นเงินหมุนเวียนเลยนะไม่ต้องคืนด้วยต้องคืนไหมต้องคืนไหม
1: ต้องคืนด้วย
0: ไหมโอ้ไหมเออก็คือ
1: เพราะว่าเราเนี่ยรับเงินต่อจากสันประกอบการเนี่ยเอาให้เขาประกอบการทางเราไม่ได้มีการคิดหักเปอร์เซ็นต์ผมเคยเจอนะบางองค์กรคนพิการบางองค์กรนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราไปดูในข้อมูลเนาะเขาจะไม่เขาจะกันเงิน 3-4 หมื่นขึ้นมาเลยนะแอ้งว่าเป็นเงินสำรองไม่ให้คนพิการใช้ผมก็ถามคนพิการว่าแล้วจบโครงการได้เงินคืนไหมเขาบอกไม่ได้เอาไปเลย
0: อันนี้มันไม่ใช่เงินสำรองนะเป็นค่าดำเนินการว่
1: าเอาไม่รู้ค่าอะไรเอาไปเลย
0: เรา
1: ก็ไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ผู้ชมผู้ฟัง แล้วผู้เกี่ยว

0: ข้องไงอันนี้ที่เราอยากจะสื่อสารนะเรามีผมอยากจะสื่อสารทั้งหมดเนี่ยสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คืออยากให้ตัวคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการได้ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนควรจะได้เงินของตัวเองเต็มไม่เต็มหน่วยเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าอยากรู้ว่าได้ยังไงอะไรมาร่วมงานวันที่18มิถุนายนได
1: ้จะงาน18นี้ใช่ไหม
0: ใช่เราเปิดกว้างที่ถึงคุณจะไม่ได้มาร่วมโครงการกับเราแต่คุณอยากรู้ว่าเราทำยังไง
1: ครับ
0: ก็มาฟังได
1: ้อ๋อนะโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระนะสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองรวมนะ
0: ใช่
1: ปี2019
0: ในโปสเตอร์ครับฝากทางรายการประชาสัมพันธ์เดียว
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแชร์แชร์
0: มันจะมี QR code ที่ให้สมัครซึ่ง QR code นั้นจะเริ่มสมัครลงทะเบียนได้ก็คือวันที่1มิถุนายน
1: 1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนนะครับก็ใครที่สนใจก็มาร่วมได้
0: ตามแ
1: นว
0: ทาง
1: ก็ครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้เป็นเงินอย่างที่บอกเป็นเงินคนพิการนะไม่ใช่เงินกู้ยืมเดี๋ยวฟังประกอบอาชีพเหมือนกู้ยืมคนพิการน่ะพอกู้ใช่ไหมให้ไปแล้วต้องคืนแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินให้คุณท่านแล้วก็ท่านไปฝึกงานจริงทำจริงอย่างน้อยเนี่ยท่านได้รับเงินนะ100,000นะโดยประมาณเนี่ยนะ100,000 บาท
0: แสนเกือบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าเลยนะประมาณเกือบ
1: นะถือว่าเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้คราวนี้ผมเชื่อว่าคนผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะฟังครั้งแรกนะแล้วใครจะได้บ้างอ่ะพี่บิดาตอนเนี้ยเอออ
0: ันนี้เรา
1: คุยกันกรรมการมีทั้งหมดตอนเนี้ยโอ้โหหลายคนที่ตกงานว่างงานเนี่ยนะฟังรายการเราทั่วประเทศอ่ะเออแล้วลูกหลานฉันจะได้ยังไงอ่ะอย่างโครงการแบบเนี้ยครับ
0: คืออย่างนี้ครับเมื่อประมาณสักน่าจะ2วันที่แล้วนี่แหละก็มีคนพิการโทรมาหาผมอยู่เขาก็บอกเลยเขาว่างงานเขาไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วเราช่วยคนพิการเยอะแยะเลยเนาะเราก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าโครงการอาชีวพัฒน์เนี่ยเราตอนนี้เรารณรงค์ให้สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยหันมาเลือกใช้วิธีนี้ก็คือมาร่วมกับมูลนิธิปัญญาพัฒน
1: ์
0: นะครับแต่ว่าหลักๆคือคุณไม่ต้องเอาเงินนี้ส่งเข้ากองทุนแต่ว่าคุณเอาเงินนี้ไปช่วยพนักงานของคุณเองให้บริษัทคุณเป็นโรงงานมีพนักงานอยู่1,000คนคุณจะต้องจ้างคนในการ10คนแต่คุณไม่จ้างคุณเอาเงินเข้ากองทุนเลย10คนมันล้านกว่าบาทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ฝ่ายบุคคลนะประกาศไปกับพนักงานของบริษัทคุณโรงงานคุณ1,000คนว่าใครมีปู่ย่าตายายมีญาติที่เป็น
1: พิการลูกอย่างเงี้ยพิการ
0: ลูกภรรยาลูกเนี่ยมาร่วมโครงการแล้วก็มาเข้าอาชีวพัฒน์แล้วก็เอาเงินกลับไปที่พนักงานเลยมันก็เป็นการช่วยเหมือนเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเอง
1: งาน
0: อันนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะพูดสองแง่งเลยแง่งที่หนึ่งคือในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยพอเราเปิดลงทะเบียนวันที่1มิถุนายนนะครับอยากให้สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนซึ่งในประเทศไทยมีต้องเกือบ 2,500 แห่งมาลงทะเบียนเพื่อไปร่วมรับฟังว่าวันที่18มิถุนายนเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วคุณในฐานะประธานประกอบการก็มาทำอะไรหมายถึงว่าควรจะใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เนาะส่วนแง่ที่สองเนี่ยก็จะตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าที่คุณต้อยบอกว่าเออเราเป็นคนพิการเราจะร่วมได้ยังไงบ้างก็จะตรงกับที่ผมได้อธิบายให้กับคนพิการที่เขาโทรเข้ามาบอกว่าเอาอย่างนี้คุณเคยใช้สิทธิ์มาตรา35วงเล็บ3จ้างเหมาบริการกับบริษัทก็จำชื่อบริษัทได้ด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณก็ทำหนังสือไปถึงบริษัทนั้นเลยก็ผมคนพิการชื่อนี้นามนี้เคยใช้สิทธิ์กับบริษัทของคุณอยู่ขอบพระคุณมากที่คุณได้ให้โอกาสในการทำงานแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นเบี้ยหัวแตกคือได้เป็นเดือนละไม่ถึงหมื่นนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะตัดเสาร์อาทิตย์ออกเขาจะให้แค่วันทำงาน
1: คร
0: ับทางเขาก็เลยมีความประสงค์ขออยากจะให้บริษัทของคุณนะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอมาร่วมโครงการอาชีวพัฒน์หรือไม่ก็ใช้มาตรา35วงเล็บ7ไปเลยในการประกอบอาชีพผมก็จะได้เงินก้อนไปประกอบอาชีพก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาสมัครร่วมกับมูลที่ปัญญาพัฒน์เนี่ยทางเราก็เปิดโอกาสเพียงแต่ว่าคิวมันยาวคิวยาวมากเลยครับเพราะว่า มันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันว่าส่วนใหญ่บริษัทจะเอาให้พนักงานตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็คือว่าช่องทางก็คือสำหรับใครที่เป็นเจ้าของประกอบกิจการนะสารประกอบกิจการเองเนี่ยสามารถก็คือว่ามีช่องทางละอย่างที่บอกว่ามันก็คือจ้างคนพิการถ้าไม่จ้างก็เงินเข้ากองทุนตอนนี้น่าเสียดายคือผมอะผมบอกนะอย่าเอาเงินเข้ากองทุนเลยล้นจนอยากจะคืนรัฐบาลแล้วตอนนี้ไม่รู้จะใช้จะทำอะไรนะอันนั้นเนี่ยเอาเงินตัวนี้ไม่ต้องเข้ากองทุนเอามาจ้างเอามาจ้างเนี่ยมาตรา35วงเล็บ4
0: เอามาใช้อย่างนี้เอามาจ้างเอามาใช้
1: เอามาใช้เอามาใช้นะเอามาใช้ในมาตรา35แทนนะครับโดยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อาจจะสำรวจในพนักงานของท่านก็ได้ใครมีคนพิการอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์มามีกี่คนใช่ไหมอาจจะได้ตรงนี้ได้เลยนะช่วยพนักงานของตัวเองได้นะครับดังนั้นวันที่18เนี่ยอยากเชิญชวนสถานประกอบการเข้ามาร่วมฟังนะมาร่วมประชุม
0: ใช
1: ่ใช่ดังนั้นเนี่ยสถานประกอบการมาเชิญ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อะไรมากก็อาจติดต่อผ่านก้อยได้เลยนะครับว่าสนใจมาเข้าร่วมอะไรเงี้ยครับ
1: นะวันที่18จัดที่ไหนครับวันที่18
0: ที่โรงแรม Princeton Park Suite Hotel ใกล้ๆกระทรวงแรงงานครับ
1: อ๋อนะครับวันที่
0: 18ตรงถนนมิตรไมตรีครับตรงเข้าไปก็จะเจอเลยอยู่ซ้ายมือต้องรบกวนคุณต้อยเป็นธุระนะครับเกิดการประกอบการเขาสนใจก็ติดต่อมาที่คุณต้อยก็จะว่าช่วยลงทะเบียนให้หน่อยนะคร
1: ับ ได้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมี QR code ให้สารประกอบการนะครับเดี๋ยวขึ้นที่เพจนะเพจของรายการสารฝันสู่วันใหม่ด้วยนะครับเพื่อสารประกอบการท่านใดสนใจนะครับผมว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านเองน่ะสถานประกอบการท่านใดสถานใดแห่งใดนะที่เอาเงินเข้ากองทุนนะคือเอาเงินเข้ากองทุนทุกปีวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับใช้เป็นมาตรา35เราจะได้เอาเงินเนี้ยครับไปให้เป็นสวัสดิการของพนักงานได้นะที่มีครอบครัวคนพิการนะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะสร้างอาชีพโดยทางด้านของมูลที่ปัญญาพัฒน์เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโครงการนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพนะก็ท่านจะได้ครับใช่ครับ
0: ใช่เพิ่มเติมก็ตรงที่ว่าสารประกอบการเนี่ยไม่อยากให้กังวลใจเรื่องการยื่นเรื่องกับราชการถ้าคุณเข้าร่วมโครงการเพราะมันจะยากมันเอกสารมันเยอะมากแค่คุณเข้าร่วมโครงการอาชีวพัฒน์ปุ๊บเนี่ยในส่วนที่เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาการยื่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นที่ปรึกษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: เป็นคุณเลยนะครับแล้วก็มีหลายระดับมีหลายระดับเขาอย่างเช่นว่าโอ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเลยให้มอบมาที่มูลนิธิเลยมูลนิธิจะไปยื่นเรื่องให้หมดเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณมองว่าเกรงใจมูลนิธิงั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสักหนึ่งท่านมาก็เรียกว่าทำงานร่วมกันกับเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านแค่ปีเดียวนั่นเองก็จะทำไปหมดเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานนี่แล้ว
1: นะครับ
0: ก็จะเปลี่ยนแค่ตัวคนไปเท่านั้นเองทุกปี
1: นะยกตัวอย่างเนี่ยครับประสานประกอบการที่ทำงานกับคือทำโครงการนี้ร่วมกับทางมูลที่ไหมครับอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่เราจะมอบกิจบัตรมีที่ไหนบ้างครับตอนนี
0: ้ก็มีมาแม่นะครับ
1: มาแม
0: ่มีบริษัท QPM นี่ก็เป็นบริษัทต้นที
1: ่
0: อยากให้ทุกคนนึกภาพเหมือนคอนโดชุดหมู่บ้านจัดสรรนะ QPM เนี่ยบริษัทที่เข้าไปบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรกับคอนโดเขาจะต้องมีพวกเรียกว่านิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยบริษัทนี้ใหญ่มากนะครับมีพนักงานเป็นพันคนเลยดูแลในกรุงเทพในปริมณฑลนี่เยอะมากแล้วก็ทำพวกระบบบัญชงบัญชีอะไรมีรปภ.อย่างเงี้ยครับอันนี้คือ QPM นะครับแล้วก็วันนี้จะต้องใช้คนเยอะเหมือนกันเนาะมีรปภ.ด้วยเนาะแล้วก็มีบริษัท KCG ที่มีผลิตเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคผู้ผลิตบริโภคขนมอะไรเงี้ยนะครับซ
1: ึ่
0: งได้กำไรแล้วต้องผมจำไม่ผิด
1: เป็นมหาชนนะเป็นมหาชนด้วยนะ
0: แล้วก็จะมีปีนี้มีใหม่เข้ามาเป็นชื่อบริษัท Bangkok Christmas
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีบริษัทเหล็กเซ็งบริษัทเหล็กเซ็งนี่ก็เป็นบริษัทจำหน่ายเม็ดพลาสติกเก่าแก่เลยนะอายุต้อง65ปีแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ นะครับอันนี้จะเป็นบริษัทหลักที่ร่วมโครงการกับเรามาโดยตลอดนะครับ
1: ครับเห็นไหม
0: ที่ร่วมตัวอาชีวพัฒน์ครับ
1: ครับนะโครงการอื่นนะฮะวัสหันทำประกอบการอื่นเนี่ยเดินเชิญเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ทั้งKCG นะ QPM นะเห็นไหมโอ้โหบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ตอนนี้ตอนนี้ที่เต็มเขาจะก็คือบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนที่จริงก็จะรวมถึงพวกอะไรนะขนมปังฟาร์มเอาท์แถวนี้เขาของเขา
1: ครับ
0: เขาเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ด้วยครับที่ก็จะมีหลายบริษัทเลยแหละที่ได้เข้าร่วมเพียงแต่ว่าอาจจะเอาตัวบริษัทใหญ่เข้ามาดูแลก็ไม่ได้พูดถึงบริษัทลูกเหมือนสมัยก่อนที่ผมเดียวกับทางเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลก็จริงๆอ่ะคือ14บริษัทนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ารวมเป็นชื่อเดียวคือชื่อเซ็นทรัล
1: ครับตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทนะจากนั้นก็บริษัทไหนที่เอาเงินเข้ากองทุนนะจากนั้นก็ชวนนะปีหน้านะไม่ต้องเข้ากองทุนนะทันไหมเขาจะเข้าช่วงไหนอะกองทุนเอาเงินต้องทุกครับ
0: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วการทำเนี่ยคือต้องทำของปีหน้าแล้ว
1: ปีนี้ไม่ทันแล้วนะ
0: แต่ว่าเตรียมไม่แต่ว่าการเตรียมการต้องเตรียมปีนี้เช่นจะประกาศฝ่ายบุคคลประกาศพนักงานนี่มันต้องเริ่มทำแล้วนะฮะแล้วกว่าจะคัดเลือกกว่าจะอะไรกว่าจะทำเอกสารใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็ประมาณอยู่มันสัก 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นช่วงกลางปีนี้ไปแล้วว่าจริงๆเราก็ควรเริ่มทำได้แล้วเพื่อจะมุ่งหน้าสำหรับปีหน้านะครับ
1: ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับสัมปทานที่สนใจจริงๆได้อยากชวนนะไม่อยากเอาจริงนะอยากชวนเพราะเงิน120,000เงินแสนกว่าบาทเนี่ยมันจะได้ไปถึงคนพิการไม่ต้องเข้ากองทุนคนพิการนะเพราะที่ล้นละล้นจนต้องเอาคืนกลางคืนคลังกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะ
0: จริงๆมันมีอยู่กลุ่มนึงนะผมสนใจมากเลยนะแต่ว่าในกลุ่มนี้มีที่เดียวที่สนใจที่จะทำอย่างที่เราแนะนำไปก็คือธนาคารออมสินนะครับก็คือกลุ่มของสมาคมธนาคารไทย
1: ครับ
0: ซึ่งรวมทั้งหมดเลยประมาณอุ้ยเกือบ 2,500 คนเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเสียดายว่าทางกลุ่มธนาคารไทยเนี่ยถ้าคุณเอาตรงนี้คืนไปให้พนักงานตัวเอง
1: ครับ
0: เป็นเหมือนสวัสดิการกับพนักงานตัวเองเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยเท่ากับดูแลพอร์ตนี้คนเดียวเลยประมาณ280ล้านนะ
1: ครับ
0: นะแล้วมันเวียนกันได้อ่ะธนาคารสีน้ำเงินให้เต็มแล้วเหลือก็ไปให้ธนาคารสีเขียวก็ไปได้เต็มแล้วก็ไปให้ธนาคารสีม่วงได้มันสลับกันได้หมดเลยก็เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ย
1: ครับก็เป็นช่องทางหนึ่งจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสำหรับทำประกอบการไหนที่อาจจะมีเรียกว่าคนพิการที่เป้าหมายอยู่แล้วนะครับมาคือในเครือญาติของลูกพนักงานของท่านอันนี้ก็ได้หรือท่านบอกว่าโอ้ไม่สะดวกเลยแต่ว่าเนี่ยก็มีโควต้าอยู่10ที่อ่ะเอาเงินเข้ากองทุน10ที่อ่ะแต่10ที่ก็คือล้านนึงนะเนาะเอามาที่ให้มูลนิธิปัญญาพัฒน์จัดสรรเองได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมี2ทาง
0: ได้เพราะตอนนี้เนี่ยที่เราเข้าคิวไว้อ่ะอยู่ที่ประมาณเกือบ200คน
1: 200คนแต่นะก็เชิญชวนนะครับ
0: รอไปตามคิว
1: นะสำหรับประสบการณ์นะแต่ละท่านนะครับถ้ามีนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยท่านหรือปีนี้ท่านเอาเงินเข้ากองทุนนะปีหน้าเปลี่ยนมาแบบนี้เพราะว่าเงินเนี่ยจะไปสร้างอาชีพให้คนพิการเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับครับช่วงนี้ปิดท้ายพี่ปิดดาครับก็
0: มีกลุ่มเมื่อกี้เราไปกลุ่มแรกคือกลุ่มคนพิการแล้วกลุ่มที่สอง
1: ค
0: ือกลุ่มแต่ประกอบการกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สามผมอยากให้องค์กรคนพิการต่างๆสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆที่เคยทำมาตรา35แต่รู้ตัวว่าจะทำแบบไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าเป็นภาษาสวยงามหน่อยคือทำไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ผมเชิญชวนนะว่าจะปฏิวัติตัวเองอยากทำให้มันถูกต้องทำยังไงก็สามารถลงทะเบียนมาร่วมฟังในงานได้ครับจะได้กลับไปช่วยสมาชิกของตัวเองได้เพราะว่าตัวเองก็ทำอยู่แล้วทุกปีใช่ไหมครับไปอุตส่าห์ไปวิ่งหาโควต้ามาจากบริษัทนู้นบริษัทนี้เอามาให้กับพนักงานให้กับสมาชิกของสมาคมตัวเองแต่ว่าทำจนแล้วจนรอดกี่ปีผ่านมาก็ยังทำไม่ถูกต้องก็มาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องจากเราได้ก็เชิญชวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับ
1: ครับก็เชิญชวนทั้งในส่วนของทางประกอบการทั้งองค์กรหน้าคนพิการเนาะรวมถึงนะครับคนพิการที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับโครงการนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็คือโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมนะประจำปี2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับอย่างปีที่แล้วครับมีคนพิการที่ได้ผ่านโครงการนี้กี่ท่านนะครับ
0: ปีที่แล้วคือมีอย่างนี้ครับบริษัทเอกชนเนี่ยบางทีเขาก็เลือกมาตรา37 35/7 ด้วยเอาเฉพาะอาชีวพัฒน์ครับก็ประมาณเกือบ40คน
1: ครับ
0: ประมาณเก
1: ือ
0: บ40คน
1: ก็ได้ยกระดับนะ40ท่านแล้วยกระดับอาชีพในการดูแลนะ
0: ฮะใช
1: ่วันที่10แบบนี้ก็จะได้เจอหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมงานได้รับ
0: จิตก็คือ4ประมาณ40คนเดิมก็จะรับใบประกาศ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ของปีนี้นะครับ
1: ปีนี้ก็ได้กี่ท่านครับ
0: ก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ก็คือของปีนี้ก็จะเป็นปฐมนิเทศนะปฐมนิเทศแล้วเราก็จะเป็นอบรมออนไลน์แทน3วัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะบางคนอยู่ไกลภูเก็ตอย่างเงี้ยถ้าจะมานั่งอบรม3วันกับเราก็อาจจะไม่สะดวก
1: งั้นก็ออนไลน์ได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกได้หรือไม่สะดวกนะในออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกอาชีพจริง
0: นึกซะว่ามันมีโควิดรอบ2อะไรเงี้ยก็เลยต้องอบรมออนไลน์แทนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะตรงส่วนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าคาดการไว้อยากจะได้สักกี่ที่นั่งครับ
0: อย่างนี้ครับวันที่8มิถุนายนนี้ตอนนี้เรากำลังประสานงานอยู่ถือว่าเริ่มมีความชัดเจนแล้วอาจจะมีงานประชาสัมพันธ์จากช่องรายการทีวีถ้าเกิดว่าได้นะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์น่าจะออกเทปเนี่ยประมาณ2ครั้ง2อาทิตย์ก่อนวันที่18แล้วก็หลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยทางรายการเนี่ยทางช่องเนี่ยก็จะประสัมพันธ์ตลอดจนถึงสิ้นปีเลยก
1: ็
0: เ
1: ลย
0: ค
1: ิ
0: ดว่าถ้ามีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้าร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับนะนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่ยกระดับนะครับก็เสร็จแล้วเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่บิดาครับปิดท้ายครับมาถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เช่นครับประการใจครับ
0: ชวนไปงาน18มิถุนายนดีกว่าครับ
1: โอเคได้คร
0: ับ แล้วก็คนพิการหรือครอบครัวพิการยังไงแล้วสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมมาไม่มองเรื่องอื่นเลยผมคิดอย่างเดียวคนเราเกิดมาแล้วมีลมหายใจแล้วอะสิ่งที่จะมีค่าที่สุดที่จะเป็นตัววัดเราได้ก็คืออาชีพมีงานทำมีรายได้ใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันเหมือนเราเป็นภาระของครอบครัวแต่ถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้ประมาณนั้นอาจจะเป็นหลักไม่ได้แต่อย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระได้เพราะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าเรื่องอื่นสังเกตเลยผมจะไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ทำงานประเด็นอื่นเลยผมเร่งอาชีพอย่างเดียวเลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องฝากไปด้วย
1: ก็นะถ้าเราสามารถที่จะสร้างอาชีพตัวเองได้มันคือความภูมิใจไม่เป็นภาระภาระเป็นพลังนะครับนี่ก็ขอบคุณหน้าของพี่พิดาลินนทกุลนะครับในการนุกการมูลที่ปัญญาพัฒน์ผู้การร่วมพลกายครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับ
2: ผมได้งานข้อนี้หน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึง บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.thเรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
10: พายุหมุนเขตร้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนตัวเข้าไปในพื้นที่เช่นพายุไต้ฝุ่นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดรองลงมาคือพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันตามลำดับภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างจึงต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการจัดการหลังเกิดภัยพายุเหล่านี้ทำให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกันทั้งวาตภัยอุทกภัยและคลื่นพายุซัดฝั่งรวมทั้งพายุฤดูร้อนตลอดจนลูกเห็บตกซึ่งก้อนลูกเห็บมักจะมาพร้อมๆกับพายุฤดูร้อนนั่นเองสำหรับขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อนก่อนเกิดภัยต้องตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจัดทำเป็นแผนที่รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันรวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอส่วนการจัดการหลังเกิดภัยได้แก่การสำรวจความเสียหายและจัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสนับสนุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถใช้งานได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากพายุหมุนเขตร้อนในอนาคตเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจากโรงการจตุรพิทธพรนำเสนอ
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการว
11: ทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทเลกราฟวันนี้ผมขอชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเปรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.ส่วนบนรถเมล์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว าวสีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องบายสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณสีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: อีแม่เจ้าชอบอีกแล้วที่เนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
14: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
13: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
14: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
13: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
14: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
13: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
14: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
15: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
17: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
18: เ ำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
19: ฮะไหนดูสิ
20: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
18: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
20: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ

0: ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
1: คุณทราบ

Variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น. ถึง 19:00 น. โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี้ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี้ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือแล้วก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลอะก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycleใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ตั้งก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
7: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
8: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมได้เงินเป็นล้าน
9: จริงเหรอ
8: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
9: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
8: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
9: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
8: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
9: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
8: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
9: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
8: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
9: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังทั้งนั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่น่ะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้มั้ยล่ะ
8: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
9: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
8: ยังไงอะครับเจ้านาย
9: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
8: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
9: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
8: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
9: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
8: ไหมไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
7: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
0: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหร
2: อฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
0: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
1: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อย

ข้าใจนะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรัตน์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นในการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใครเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วใครเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้ส

0: มองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสเพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
เพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวที่มีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟแล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตะชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์ละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ together ทำงานร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMPควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30%รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติด ซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่170ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพ่อดิวธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหา

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้ผมณทนนชูเมืองนะครับที่ต้องส่งคุณสวิทสมนัสด้วยนะครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็มาทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนอื่นรายการแวดวงกีฬาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เรื่องของรถไฟนะครับที่อุบัติเหตุทางรถไฟแล้วก็รถเมล์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่แถวๆมักกะสันนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันว่าสาเหตุที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับเริ่มต้นของแวดวงกีฬาวันนี้นะครับแบดมินตันกำลังสนุกสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้รอบก่อนวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็หาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราคู่แรกนะครับน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับมือหนึ่งของรายการนะครับอากาเนะยามากุชินะครับมือ3ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นนะครับพิงค์พยายามสู้นะฮะสู้ได้เต็มที่เลยฮะลูกดาดลูกโตนะฮะแต่เรื่องของความแข็งแกร่งเป็นรองนะเกมแรกแพ้ไป11-21นะครับเกม2สู้ก็ยังสนุกนะครับแต่ว่ามาแพ้อีกนะครับ15-21ก็ทำไมน้องพิงค์นะครับแพ้ไปนะ0-2นะครับ0-2เกมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับคุณฟังครับน้องพิงค์ก็ตกรอบไปนะก็อากาเนะยามากุชิก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอากาเนะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกแล้วก็มือ2ของรายการในวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารนิมิบุตร ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อแหละนะครับมันมือวางอันดับ1อันดับ2ของรายการนะครับมาชิงกันแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องพิงพิชญ์มนต์โอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับน้องพิงพิชญ์มนต์โอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับที่ปัจจุบันนี้มือ27ของโลกนะที่สู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น้องพิงค์นะครับวัย19ปีนะสู้กับอากาเนะยามากุชิแล้วก็บอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการแข่งขันครั้งนี้จะนำพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะเป้าหมายคือติดท็อป20ของโลกภายในปีนี้ผมเชื่อว่าเธอแข่งฟอร์มวันนี้นะเล่นกับอากาเนะยามากุชิเธอมีโอกาสติดท็อปนะถ้าเล่นแบบนี้นะครับนะเพิ่มความแม่นยำนะมีโอกาสที่จะติดท็อปนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะพัฒนาเรื่องของร่างกายรูปแบบการเล่นเทคนิคให้มากวันนี้แล้วก็รายการต่อไปของพิงก็คือแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับ19-24พฤษภาคมนะบอกว่าอยากจะเจออันเซยองนะมือหนึ่งของโลกนะครับอยากจะเจออันเซยองชาวเกาหลีใต้เพราะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างอยากเรียนรู้และกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคู่ต่อมาวิลกุลุตวิทิสารมือ2ของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะลักยาเซนมานะครับมือ11ของโลกจากอินเดียมา2เกมรวด21-19 21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองเจอกับโจเฉินเฉินจากชนิดไทเปก่อนหน้านั้นเจอกันมา7ครั้งนะครับวิวชนะ2แพ้5แล้วก็3ครั้งหลังสุดนี่วิวแพ้ครับเปิดเกมมาวิวในเกมแรกเล่นได้ดีนะฮะชนะไป21-7นะครับเกม2สูสีกันมากนะฮะก่อนที่ทางด้านของวิวจะชนะ21-19ครับจังหวะลูกแมตช์พอยต์นะแมตช์พอยต์นะครับวิวนายกสูงนะโจเชนเฉินก็โดนตบแต่ผิดจังหวะนะครับกลับกลายเป็นนะผิดจังหวะลูกนะลูกไม่โดนนะก็เลยมาตีงัดขึ้นไปแล้วก็เข้าทางวิวฮะตบหน้าเน็ตนะฮะวิวก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับวิวจะไปชิงนะกับทางด้านของอันเดอร์สอันทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วของคนนี้นะครับอันทอนเซนเนี่ยนะครับถือว่าไม่ต้องออกแรงนะครับเพราะฉียู่ฉีมือ1ของรายการมือ1ของโลกถอนตัวนะครับมีการบาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวอย่างกระทันหันเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำให้คู่ชิงนะวิลกุลุตวิทิสารเข้าชิงกับอันทอนเซนในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ครับอยู่ท้ายเกมในเกมที่3แล้วบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับรอบรองนะเจอกับจูจียุนกับหลิงเฉียนนะคู่มือ15ของโลกจากจีนนะฮะในเกมแรกเนี่ยนำอยู่14-4ครับแต่ว่าช็อตไปดื้อๆนะครับเจอเขาแซงแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ17-21ครับ เกม2เข้าสู่ในรูปเกมของบาสกับเฟมนะนำ21-10นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนะขออภัยนะยังไม่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเสมอกันอยู่1-1นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย18-18นะครับก็ลุ้นกันนะครับผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจ้นะครับคู่ของเดนมาร์กที่ชนะคู่ของจีนนะครับเจียงกระจาง2-1เกมนะครับรออยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็น19-18นะโอ้โหก็น่าสนใจนะน่าสนใจคู่นี้นะครับพยายามจะดูสกอร์นะครับก็พยายามจะดูสกอร์ว่าผลเป็นอย่างไรนะก็20-18แล้วฮะตอนนี้ทางด้านของคู่ของจีนนำคู่ของบาสกับเฟมอยู่20-18นะ2 แมตช์พอยต์ยังมี2แมตช์พอยต์นะครับโอ้โหลูกตบเขาหนักจริงๆนะนะครับรอผลคู่นี้นะฮะเราจะเข้าไปชิง2ประเภทชายเดี่ยวหรือคู่ผสมและอู้เรียบร้อยครับคู่ของจีนชนะคู่ของบาสเดชาพลกับเฟรมพิศราไป21-18ครับอื้อหือเขาตบหนักจริงๆนะผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะคู่ของจีนไปชิงคู่ของเดนมาร์กนะครับนะฮะนี่คือจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะก็ถือว่านะครับไทยวิวกรุ๊ปวิทยสารไปชิงชนะเลิศแล้วก็ไปดูคู่ของอากาเนกับเฉินยู่เฟยก็คุ้มค่านะครับชายคู่ก็สนุกนะไปเชียร์กันนะฮะโอ้โหนะก็ไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับส่วนใครเป็นแฟนปัตตานีนะครับโอ้โหตอนนี้เจอกับหนองบัวนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกดิวิชั่น2ขึ้นสู่ไทยลีกนะไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีกปัตตานียิงนำไปก่อนในครึ่งแรกนะ 1-0 แล้วก็ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของหนองบัวตีเสมอได้1-1และครึ่งหลังหนองบัวขึ้นนำ2-1อยู่นะครับนะก็ลุ้นกันต่อสำหรับชาวปัตตานีแข่งกัน2นัดนะครับนี่แข่งกันที่บ้านของหนองบัวก่อนนะนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไปที่บ้านปัตตานีตอนนี้หนองบัวนะนำปัตตานีอยู่2-1นะครับจากการขันแบตเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีพิธีถ่ายทอดเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง T Sport นะครับในช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะของ T Sport เก็บนะชมกันได้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้ามีการชิงชัยเหรียญเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็มีพิธีปิดการแข่งขันเวลา 18:00 นแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงของช่วงบ่ายนะมีชิงชัยกันหลายรายการอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับฟุตบอลชลบุรีนะครับเอาชนะลำปางนะคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงนะครับนะสาวลูกน้ำเค็มชลบุรีนะครับก็ชนะไปคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่ฟุตบอลชายนักเตะฟุตบอลจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้โหท้ายเกมเอาชนะศรีสะเกษ1-0นะครับนะจะหมดเวลาอยู่แล้วได้ประตูชัยก็คว้าเหรียญทองครับศรีสะเกษได้เหรียญเงินนะครับบาสเกตบอลนะกรุงเทพก็ชนะนนทบุรี65-44คว้าเหรียญทองนะครับนนทบุรีได้เหรียญเงินนะครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล3x3หญิงนะครับศรีสะเกษนะครับเอาชนะนครปฐม17-15คว้าเหรียญทองนะครับเทนนิสชายในประเภทเยาวชนนะวีรวิทย์กัมพุชนะครับเอาชนะจากสุพรรณบุรีเอาชนะคู่แข่งขันจากชลบุรีนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่เทนนิสหญิงนะครับสอนวิสากุลพิสารรัตน์นะครับนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครเอาชนะพิษณุโลก2-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของเรานะก็น้องๆนะที่แข่งขันกันอยู่นะครับมันคงจะได้เห็นแววนะว่าใครจะสู้ต่อนะใครจะสู่ทีมชาติต่อไปนะครับเหรียญเป็นอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานคร127เหรียญนะแล้วก็เชียงใหม่39นะครับชลบุรี36นครสวรรค์34สุราษฎร์ธานีจะถึง30มั้ยยังไม่ถึงอ่ะตอนนี้29เหรียญทองเท่ากับนครราชสีมานะครับ20ทองนครศรีธรรมราชนะครับ19ทองเนี่ยมีนนทบุรีปทุมธานี16ทองเนี่ยสุพรรณบุรีนะฮะ13ทองศรีสะเกษอุตรดิตถ์12ทองเท่ากับนครปฐมและกระบี่นะครับ11ทองก็มีสมุทรปราการยะลานะครับ10ทองสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกสมุทรสงครามนะครับที่เหลือก็เป็นเหรียญทองก็ต่ำกว่า10เหรียญทองนะลดหลั่นกันไปนะครับท้าย ตารางนะโอ้ตอนนี้สระแก้วก็ยันอยู่ที่1เหรียญทองแดงนะครับสระแก้วนะครับ ส่วนชัยนาทได้เหรียญขยับเพิ่มมาเป็น3เหรียญแล้วนะครับ1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงสกลนคร1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงในกลุ่มท้ายตารางนะครับแล้วก็ปัตตานี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง4เหรียญนะครับเพชรบูรณ์5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง12เหรียญนะฮะนี่ก็คือจังหวัดที่อยู่ในโซนท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะพี่ก็จะรอดูน้องๆก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Crocker Queen City Championship Presented by P&G พา70ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้แข่งขันนะก็เมื่อวานนี้วันที่2นะวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกลุ่มนักกอล์ฟไทยนะเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้รวม2วัน4อันเดอร์พาอยู่ที่5ร่วมนะครับเท่ากับเดลี่คอต้ามือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักกอล์ฟอีก3คนผู้นำเป็นนักกอล์ฟอดีตมือ1ของโลกชาวเกาหลีนะครับโคชินยองนะแล้วก็อแมนดาโคตี้จากสหรัฐอเมริกาสกอร์เท่ากัน7อันเดอร์พานะครับนักกีฬาคนอื่นๆของเรานอกจากอาทิยาทิติกุลที่ได้อันดับที่5ร่วมในวันที่2แล้วนะครับ16ร่วมประพังกรธวัฒน์ธนกิจ25ร่วมพรอนงเพชรล้ำ39ร่วมเอริยาจุฑานุการอีเวนพานะครับแล้วก็51ร่วมนี่อาภิชยายุบลนะ1โอเวอร์พาและ65ร่วมปาจารีอนันต์นฤกานะครับบวก2นะนะครับนี่เรื่องของกอล์ฟนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีคู่เดียวนะทีมที่แย่งตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านนะครับที่วิลล่าปาร์คต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลผู้ชนะคู่นี้การันตีนะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจบท็อป4แน่นอนนะครับก็ปรากฏว่าปอเกมการแข่งขันนะครับวิลล่าก็ครองบอลได้ดีกว่าแต่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่านะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าไม่เข้านะไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นแอสตันวิลล่าได้ประตูนำนะจากการยิงของมอร์แกนโรเจอร์นะครับ1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลตีเสมอไวนะครับจากเวอร์จินฟันไดนะครับก่อนที่ออลิวัสกินนะครับได้สมหล่นในจังหวะที่ทางด้านของโซโบสไลลื่นล้มนะตัดบอลมาได้ออลิวัสกินยิงให้ทีมนํา 2-1 แล้วก็ 3-1 ออลิวัสกินนะครับจอห์นแมคกินนะครับ 4-1 ก่อนที่เวอร์จินฟันไดจะโหม่งให้ลิเวอร์พูลไล่มา 2-4 บนเวลาการแข่งขันนะครับแอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลนะครับ4-2นะครับแอสตันวิลล่าก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้น62แต้มจบอันดับที่4การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลหล่นมาอยู่ที่5นะครับมี59แต้มนัดสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดในบ้านของตัวเองต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยและเห็นโมซาล่าลงมาในครึ่งหลังนะออกมาชูลีลาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนนี่โอ้โหนะฟอร์มก็ตกไปหลายคนเลยแหละนะครับก็ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับเพื่ อเป็นติดท็อป5ที่จะไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็อันเดอร์สล็อตนะบอกว่าแหมถึงก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าที่ได้ที่4ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ไม่ต้องลุ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าลีกนะที่จะชิงกับไฟบวกวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับว่าอันเดอร์สล็อตก็บอกว่าก็เจ็บปวดมากนะครับที่แพ้และจังหวะที่เราเสียประตูที่2ที่โดมินิกโซโบสไลนักเตะของลิเวอร์พูลล้มจนถูกคู่ต่อสู้แย่งบอลและเปิดมาจนเสียประตูนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างนะแล้วก็หุนหิดของทุกคนเราเสียประตูแบบนี้แล้วก็นักเตะทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็หุนหิดนะครับเราพลาดไม่ได้แต่เราพลาดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่โชคร้ายนะครับก็บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์ในการเจอเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนะต้องการชัยชนะนะครับเพื่อจะลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสในเกมเบนฟอร์ดก็คือเราต้องการเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลเราจะเริ่มต้นให้ดีและอย่างดุดันนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลและเราจะพาเราไปจุดมุ่งหมายก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหนองบัวกับปัตตานีนะครับสกอร์ตอนนี้นะโอ้หนองบัวนำนะแล้วก็ปัตตานีก็พยายามบุกนะเพื่อจะตีเสมอได้อยู่ในช่วงของผมมองอยู่น่าจะเป็นท้ายเกมนะของครึ่งหลังและนาทีที่85นะครับปัตตานีก็พยายามบุกนะ โดนหม่งเข้าไปแต่ยังทำประตูยังไม่ได้นะตามหลัง1-2นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเล่นแบบเย่าเยือนนะฮะเล่นแบบเย่าเยือนนะปัตตานีนะครับนอกจากนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยในฟุตบอล AFC Champions League 2นะอันนาเซอร์ที่มีคริสเตียโน โรนัลโดนะน่าจะลงนะนะครับเจอกับกัมบะโอซาก้านะครับแล้วก็มี FA Cup ของอังกฤษถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้3 ทุ่มครับ3 ทุ่มนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกับเชลซีฟอร์มตกมาขอถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้ก่อนนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็แล้วแต่นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมนุษย์จะได้หรือไม่แต่ขอถ้วยอยู่ในมือนะต้องมีทีมสักทีมหนึ่งนะที่ครองถ้วยเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง FA Cup นะค่ำคืนนี้3 ทุ่มก็รอติดตามกันนะครับฟังบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับ 1-2-3 เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแชมป์บาเยิร์นมิวนิกรองแชมป์ดอร์ทมุนด์ที่3อาร์บีไลซิกนะครับที่ลุ้นกันในนัดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีก็จะเป็นในตำแหน่งพื้นที่ของอันดับที่4ซึ่งตอนนี้สตุตการ์ดมี61คะแนนบวก22ฮอฟเฟนฮาร์มมี61คะแนนบวก17แล้วก็เลเวอร์คูเซ่นมี58คะแนนบวก21นะฮะลูกได้เสียหมายความว่านะฮะเลเวอร์คูเซ่นนะต้องภาวนาให้ทั้งสตุตการ์ดแล้วก็ฮอฟเฟนฮาร์มแพ้ทั้งคู่และทีมเองชนะและจะได้อันดับที่4มีผลไปทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะเล่นเจอกับฮัมบูร์กในค่ำคืนนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนสตุตการ์ดเนี่ยเจอใครสตุตการ์ดบุกไปเยือนไอทัชแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอฟเฟนฮาร์มนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็เจอกับไมล์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับก็ค่ำคืนนี้ได้ลุ้นกันนะครับไบเออร์มิวนิกเนี่ยเป็นแชมป์ไปแล้วนะค่ำคืนนี้เล่นในบ้านก็เจอโคโลนนะครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับก็บุกไปเยือนเวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็อาแบร์ไลซิกนะฮะอันดับที่3ก็เจอบุกไปเยือนไฟร์บวกนะฮะนี่ฟุตบอลทางด้านของฟุตบอลทางด้านของพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับส่วนช้าง FA ครับนะช้าง FA ครับเนี่ยตอนนี้ผลเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับมีกัน2คู่นะก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะก็บุกเล่นเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็ประจวบเจอลำพูนวอริเออร์นะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็รอเชียร์นะสำหรับช้าง FA ครับถ้วยของไทยนะบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกนะแล้วก็การันตีเข้าไปชิงฟุตบอลเอเชียนคัพนะสโมสรเอเชียนคัพก็คือช้อปปี้ครับนั่นแหละนะเจอกับสระงอนะครับก็ได้ลุ้นอีกเหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์เขาลุ้นหลายถ้วยนะครับช้างเอฟเอคัพก็เป็นถ้วยหนึ่งนะที่กำลังลุ้นแล้วก็รอลุ้นแข่งขันนะครับมีโอกาสจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็รอลุ้นทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะในการเจอกับทางด้านของประจวบซึ่งเจออยุธยาซึ่งดูแล้วเหนือกว่านะครับวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟังไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็ประจวบ FC เจอลำพูนวอริเออร์นะครับนี่ฟุตบอลช้างเอเวอร์คัพวันอาทิตย์นะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนฟุตบอลในวันอาทิตย์เนี่ยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษวันอาทิตย์ก็จะมีแมนยูซึ่งตอนนี้การันตีที่3ไปแล้วนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซลีดเจอไบรตันนะวูฟเจอกับฟูลแลมเอฟเวอร์ตันเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็นิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมนะครับเบนฟอร์ดก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จะลุ้นนะทั่วยุโรปนะครับนะก็วันอาทิตย์ก็รอเชียร์นะครับแมนยูเตะเร็วนะพรุ่งนี้เนี่ย 18:30 นะครับนอกจากนั้นกาโชซีอานะนัดที่37นัดรองสุดท้ายนะครับนัดที่37นัดรองสุดท้ายก็จะมีโคโมเจอปาม่าปิซาเจอนาโปลียูเวนตุสเจอฟิออเรนติน่าโรม่าเจอกับลาซิโอเจนัวเจอเอซีมิลานนะครับอินเตอร์มิลานเจอเวโรนาตอนนี้แชมป์อินเตอร์มิลานไปแล้วนะครับลุ้นที่2กันนะครับไอ้2นัดที่เหลือก็คือนาโปลีที่มี70ยูเวนตุสมี68เอซีมิลาน67โรม่า67และโคโม65แต้มหมายความว่าอันดับที่2มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับนาโปลีมี70นะนำอันดับที่6โคโมอยู่5คะแนนนะครับนะนาโปลีต้อง ต้องชนะก่อนนะครับส่วนโคโม่ก็ลุ้นนะครับว่าทีมที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นโรม่าเอซิมิลานยูเวนตุสนาโปลีเนี่ยมีสะดุดนะตัวเองต้องชนะใน2นัดที่เหลือนะก็จะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในโควต้าของทางฝั่งสโมสรจากอิตาลีนะครับมีผลนะครับแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับขณะที่ลาลีกาสเปนเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของเรอัลมาดริดชนะไปแล้วนะครับในค่ำคืนในวันอาทิตย์เนี่ยบาร์เซโลน่าเจอกับเรอัลเบติสนะครับรายโยบายกาโน่เจอบียาเรลเซบีย่าเจอแอตเลติกมาดริดเจอจิโรน่านะครับนะเซบีย่าเจอเรอัลมาดริดนะขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็ทางฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวมานะครับว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าของทีมหลังจากอยู่กับทีมมา4ปีคว้ามา3แชมป์นะกองหน้าวัย37ปีก็บอกว่าจบฤดูกาลนี้นะครับนะก็จะอำลาบาร์เซโลน่านะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะวัย37ปีเล่นมา4ปีคว้ามา3แชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็รายการสเปนนิซุปเปอร์คัพ3สมัยโคปาเดเรย์1สมัยแล้วเจ้าตัวจะไปที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฮะกองหน้าที่ยิงประตูได้ตัวสูงและหมูก็ได้ยิงก็ได้นะก็ถึงแม้ว่าอายุ37ปีแล้วแต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของลาลีกาสเปนเนื่องจากบาร์เซโลน่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดที่2ลุ้นกันที่3ก็จะเป็นบียาเรลกับอาติโกมาริดนะครับที่ห่างกัน3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่5เรอัลเบติสมี57แต้มนะครับนี่คือฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับทางฝั่งของฟุตซอลลีกนะครับเชียร์กันสุดสัปดาห์นี้นะแฟนฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเปิดบ้านวันนี้เจอกับราชนาวีทหารน้ำนะครับแมตช์ที่3ปรากฏว่าแพ้เพียงหน้าเสียดาย3ต่อ4นะครับน่าจะหล่นอยู่ที่10เหมือนเดิมนะนครราชสีมานะครับส่วนราชนาวีชนะคราวนี้อันดับคงขยับนะก็ชนะมา4ต่อ3นะครับก็นี่คือฟุตซอลไทยลีกนะครับวันนี้แข่งในคู่ของ15นาฬิกานะครับคู่อื่นๆนะครับนครปฐมนะคริสเตียนยูไนเต็ดนะเจอกับบูเวฟชลบุรีนะเกษมบัณฑิตเจอกับแบ็คเพิร์นยูไนเต็ดสุราษฎร์ธานีเจอกับแบงคอก FC นะคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางด้านของจ่าฝูงครับเทพพระชัยห้องเย็นท่าข้ามนะฮะเจอกับพึ่งพิฆาตนนทบุรีนะครับวันนี้18นาฬิกากำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็มีหนุ่มเมืองเพชรครับราชภัฏเพชรบุรีนะต้อนรับการมาเยือนมาศึกลูกแม่โดมนะฮะธรรมศาสตร์สตาร์เลียนนะครับ18นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับของค่ำคืนนี้เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับที่เจอกับการท่าเรือ ASM นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะฟุตซอลว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรวันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบนะครับการท่าเรือเจอภูเก็ตเนี่ยผมอยากให้ภูเก็ตชนะภูเก็ตฟอร์มดีนะวันนี้ตั้งทีมมานะภูเก็ตมีนักเตะบราซิลด้วยนะครับส่วนใครที่รอเป็นนักวิ่งนะฮะงานวิ่งพัทยามาราธอนครั้งที่33นะฮะ 18-19 กรกฎาคมนะตอนนี้เริ่มมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกาศมานะแฟนที่ชอบไปวิ่งบริเวณเลียบชายหาดจอมเทียนหาดพัทยานะนะครับนะกำลังจะเปิดแล้วนะครับสำหรับการแข่งพัทยามาราธอนครั้งที่33รอทางด้านของเมืองพัทยานะครับเขาจะแถลงการมาเมื่อไหร่นะครับรอลุ้นไปวิ่งกันนะผมไปมาปีที่แล้วนะวิ่งระยะ21กิโลเจอลมทะเลเข้าไปไม่เป็นเลยครับ นอกจากนั้นมีเนินซึมเยอะมากนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานวิ่งช่วงเช้าก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์นะ10ไมล์10ไมล์ก็คือ16กิโลกับ5ไมล์ก็คือทางด้านของ5ไมล์คือ8กิโลพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปร่วมวิ่ง10ไมล์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะก็ไปร่วมพบปะนักวิ่งกันนะซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์พรุ่งนี้เช้าที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพ่อกายของเรานะครับ7คนนะเดินทางไปแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมานะครับก็เราไปส่งแข่งครั้งนี้นะในการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมา 16-17 พฤษภาคมนะครับมีนักกีฬา7คนนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนด้วยนะครับตั้งเป้าจากงานนี้ก็เพื่อที่จะ ลับมาลุ้นนะในการแข่งขันหลังจากนี้ในการยิงการที่ยิ่งใหญ่หลังจากนี้นะฮะเราเตรียมความพร้อมนะฮะในการแข่งรายการนี้แล้วก็รายการต่อๆไปด้วยนะครับคุณสุกรีสุภาวดีกุลนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยบอกว่า7คนที่เดินทางไปเนี่ยพร้อมเต็มร้อยพร้อมที่จะลงแข่งขันตั้งเป้านะจาก7คนไว้4เหรียญทองจะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับส่วนนักกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ของเรานะครับไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่อูลาบาดอร์ประเทศมองโกเลียนะครับ 19-20 พฤษภาคมเดินทางไปแล้วเพื่อแข่งขันพุ่มเซ่ชิงชาเลนจ์แห่งเอเชียนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้แว่นวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101 เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าน่ะผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านเพื่อมีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดรับดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการ การนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวะภารัตติกาท่อเจริญและนันนภัทรชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป17-15คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป20-15คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป5-2คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป3-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1 และ3-6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีขยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAFC ปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
10: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับและก็นักกีฬาน้องๆอาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปาร์ตาก้อของพวกเราด้วยนะครับ
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
11: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังห้องศิลป์นี้ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงที่มาที่ไปของการสถาปนาเทวดาของสังคมจีนเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่คนจีนในสมัยก่อนนั้นจะรับรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มีผลต่องานจิตรกรรมงานปั้นในศาสนสถานบ้างสถานที่สำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้พอเวลาคนไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ค่อยได้อ่านเวลาเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในอารยธรรมจีนก็มักจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดการสถาปนาเทวดาจีนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะเป็นแนวแฟนตาซีพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อนะครับขอใช้เวลาตอนต้นชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าจบเรื่องห้องศิลป์แล้วอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อในมุมใดแง่ใดเปลี่ยนย่อยขนาดไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้นั้นให้ท่านผู้อื่นก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าหากว่ามีคำถามที่เกี่ยวกับรายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวมาได้เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้แล้วก็จะนำบรรดาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยแทรกในรายการตรงนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องห้องศิลป์จบนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปค่อนเรื่องแล้วก็ตามเถอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะแทรกให้ตามความเหมาะควรนะครับคราวนี้เราจะบอกกล่าวกันได้ยังไงนะมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็ตัดย่อมาจากบุญจับที่แหละครับพิมพ์ b boy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua-tana ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแน่นอนเลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นการรบทัพจับศึกกันระหว่างเกียงจูแยกับฝ่ายตรงข้ามเรียกกันว่า

0: ดูเดือดเลือดพลาดนะแล้วก็มีการที่รบพุ่งกันอย่างใช้เทคนิคในการรบมากมายนะมีการเสียชีวิตแล้วก็ดึงดวงวิญญาณกลับเข้าไปนะท้ายสุดนะครับคงจะต้องบอกว่าเตี่ยเซ่งทหารเต็งกิวกงรบกับไถเตี้ยนแล้วเตี่ยเซ่งเนี่ยก็อ้าปากพ่นเปลวไฟไปถูกไถเตี้ยนเจ็บเป็นสาหัสทีเดียวเกียงจูแย่ก็เลยพาตัวของไถเตี้ยนและทหารทั้งปวงนี้กลับเข้าเมืองแล้วพอเห็นว่าไถเตี้ยนเนี่ยเจ็บป่วยมากเกียงจูแย่ก็ให้หาหมอไปพยาบาลนะคราวนี้ทั้งฝ่ายเต็งกิวกงพอกลับมาถึงค่ายแผลอาวุธนั้นกำเริบหนักขึ้นนางเตงตันหยกพอเห็นบิดาป่วยก็คิดแค้นโลเฉียนนักทีเดียวจึงว่ากับบิดาบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับโลเฉียมาแก้แค้นให้จงได้เตงจุกงเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าจะออกรบนั้นจงรักษาตัวนะอย่าประมาทนะนะงั้นพอถึงเวลาเช้านางเตงตันหยกก็จัดแจงทหารพอพร้อมแล้วก็ใส่กรอกขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากค่ายแล้วก็ให้ทหารเลี้ยวไปร้องท้าทายถึงริมเชิงกำแพงเมืองนะถ้าว่าท่านผู้ฟังไปเจอภาพวาดจิตรกรรมที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าใส่กรอกแล้วก็ถือดาบนี่แหละครับคือฉากตรงนี้นี่แหละนะครับคราวนี้พอไปท้าทายถึงริมกำแพงเมืองทหารก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่บอกว่าทัพยกมาวันเนี้ยนายทหารนั้นเป็นผู้หญิงเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งตรึกตรองอยู่ช้านานตึ้งปุยคอก็เลยบอกว่าเวลาวันนี้เนี่ยท่านออกรบเห็นจะแพ้ชนะกันไหมบัดนี้ผู้หญิงมาชวนรบเหตุไรท่านจึงนิ่งอยู่หรอกเกียงจูแย่ก็บอกว่าการศึกนั้นน่ะห้ามอยู่สามประการที่ว่านั้นก็คือโตหญิงหนึ่งคือพรามเจ๋งหญิงหนึ่งแปลว่าพระแล้วอีกหนึ่งก็คือสตรีทั้งสามนี้มักทำโดยลัทธิต่างๆถ้ามีตึกตรองก็จะเสียทีโลเชก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกรบเก่งจูยาก็บอกว่าท่านจะไปครั้งนี้เนี่ยเร่งระวังตัวจงหนักโลเชก็มาจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นเหยียบจักรถือทวนยกออกจากเมืองไซกีนะคืออากับกริยาแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราคงเข้าใจโลเชียเนี่ยคือนาจาที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเรียกว่าถืออาวุธเหยียบคงจักรพัดไปแล้วนางเต็งตันหยกก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรโลเชียก็บอกว่าข้าในชื่อว่าโลเชียแล้วก็ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงชอบแต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยอยู่ในเรือนเจ้าไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ้ามาทำศึกกับเราเนี่ยมีความอายหรือไม่เนี่ยเร่งกลับไปให้ทหารที่มีชื่อเสียงมารบกับเราจะดีกว่านางเต็งตันหยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเฉียอยู่พักหนึ่งแล้วนางเต็งตันหยกก็ทำการเหมือนกับว่าชักม้าหนีโลเชียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสักสองเส้นนางเต็งตันหยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเชียทำเอาโลเชียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีแก่นางเต็งตันหยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการตุ้งทินหัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้สี่ด้านหูรับฟังทั้ง8ทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการใช่หรือเนี่ยนะโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะรักษาตัวให้ดีเถอะอึ่งเทียนหัวพอเห็นโลเชียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันหยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเชียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งกิวโกงนั้นมีความยินดี พอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจู้แย่แจ้งนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกอึ้งเทียนโฮก็บอกว่าเอาข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันหยกให้จงได้เกียงจู้แย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันหยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ้งปวยฮอชื่อว่าอึ้งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเชียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเชียและจะวิ่งหนีเราเหมือนกับโลเชียดอกกระมังโอ้โหอึ่งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสบประมาทดังนี้ก็โกรธขับกีเลนลำกระบองเข้าไปรบกับนางเต็งตันหยกรบกันได้สักสิบเพลงนางเต็งตันหยกก็ทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ่งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ่งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเชียนะแล้วอึ่งเทียนหัวก็ขับกีเลนไล่ตามไปนางเต็งตันหยกก็รอม้าอยู่พออึ่งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ่งเทียนหัวทำเอาอึ่งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกีเลนหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็แฉ่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าอะไรไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้วเนี่ยท่านก็หาระวังตัวไม่อึ่งเทียนหัวบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีโลเชียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ่งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ่งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูกอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสักร้อยปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ่งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ทหารทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเกียงจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างนะอึ่งเทียนหัวกับโลเชียพอได้ฟังเกียงจูใหญ่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันหยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูอยากจะปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย็นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้นี่มีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังเอียวเย็นว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันหยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูหยาพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเยี่ยนก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูแย่ชื่อว่าเหลิงชิวเฮานางเต็งตันหยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างนี้โอ้โหมาบุลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลบเป็นควัน แล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันหยกตกใจนะก็ควบม้าหนีหลิงชิวฮาวก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันหยกเห็นหลิงชิวฮาวตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของหลิงชิวฮาวแต่ว่าหลิงชิวฮาวกลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันหยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของหลิงชิวฮาวล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของหลิงชิวฮาวเอียวเจี้ยนเห็นอย่างนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายกับพี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันหยกได้สิบเพลงนางเต็งตันหยกก็ทำชักม้าหนีเอียวเจี้ยนก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเอียวเจี้ยนโอ้โหเอียวเจี้ยนก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเอียวเจี้ยนอีกครั้งหนึ่งเอียวเจี้ยนก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจี้ยนคนนี้แปลงตัวได้นางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เอียวเจี้ยนก็ปล่อยเห่าเฮียนเกาแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันหยกแล้วก็พาเหลิงชิวฮาวกับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความแก่เกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวฮาวถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่กงกับนางเต็งตันหยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาดนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำศึกกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งอยู่กงคลายป่วยแล้วค่อยคิดกันต่อไปนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิวกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิวกงออกมาโทเฮงสุนก็ถามทหารทุกคนบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทหลวนก็ค่อยกระซิบบอกว่าเต็งจิวกงป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเฮงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิวกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิวกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเชียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิวกงพอรู้อย่างก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยเอามาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิวกงนั้นหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิวกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนหนึ่งล่ะเต็งจิวกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันหยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิวกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิวกงก็เลยบอกเอาเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกที่เจ็บปวดก็หายในขณะนั้นเต็งจิวกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเฮงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเฮงสุนก็ถามเต็งจิวกงบอกว่า ท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าได้รบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรมันต่อเนื่องโทเฮงซุนก็หัวเราะแล้วบอกว่าถ้าท่านในข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิ๋วกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเฮงซุนคนนี้เห็นจะมีฝีมือและคงจะมีความรู้อยู่มากซินกงป้าก็เลยชักนำมาให้เราจำจะให้เป็นทัพหน้าแทนไทหลวนได้แล้วครั้นเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่พอถึงเวลารุ่งเช้าเต็งจิ๋วกงก็ว่ากับไทหลวนบอกว่าท่านทำศึกครั้งนี้ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยนักแล้วนะเราคิดจะให้โทเฮงศูนย์เนี่ยผลัดท่านออกรบดูฝีมือสักเวลาหนึ่งไทหลวนพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าไทเฮงศูนย์ชนะข้าพเจ้าจะรังเกียจนั้นก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะมีความยินดีด้วยแล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเฮงศูนย์โทเฮงศูนย์พอได้รับเสร็จก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเฮงศูนย์ก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเฉียจงออกมาลองฝีมือกันเกงจูแย่ก็ให้โลเฉียออกรบโลเฉียก็ใส่กรอกถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาและเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2ศอกเศษโลเฉียก็คิดประมาทโทเฮงซึก็ถามบอกว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเฉียเหรอโลเฉียก็บอกว่าเราเนี่ยคือโลเฉียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระในสิ่งใดโทเฮงซึก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิ๋วกงชื่อว่าโทเฮงซุนจะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โลเฉียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็รำกระบองเข้ารบกับโลเฉียเป็นสามารถโลเฉียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเฮงซุนหลายทีโทเฮงซุนตัวเตี้ยต่ำหลบหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโลเฉียสิ้นกำลังเรียกว่าเหงื่อโทรมตัวทีเดียวโทเฮงซุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแก่โลเฉียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจักๆมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโลเฉียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี้ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งโลเฉียก็ลงมาจักแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโลเฉียโลเฉียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเฮงซุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโลเฉียอีกทีนึงโลเฉียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเฮงซุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโลเฉียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโลเฉียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโลเฉียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวแล้วถือว่าทำเกินคำสั่งเต็งจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมเอาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงซุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเฉียไปได้โอ้โหตอนนี้ทุกข์หนักทีเดียวแล้วคิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต็งจิวกงอีกแน่แน่ดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเฮงซุนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินดังนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงศูนย์แก้แค้นการที่จับโลเฉียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่กรอกขึ้นขี่เกเรนถือกระบองกุมทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้ว ผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟช.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมล์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกเป็นว่าเป็นคนที่เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช้อปปิ้งแก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่ครับพี่ครับแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมไม่สอนหนังสือก็เรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ามจะเกษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระทานนะครับดังเกียรติบัตรแล้วก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรที่เด่นแล้วก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติแล้วก็แววตาของความปราบปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำขับสู้แดดสู้ฝนนั้นอันต้องเกิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่วมในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นในสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาในการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเหมือนว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์พระพิจารณ์รุ่งสมัยของบรรดาคุณสวิตสมนัทควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งเลี้ยงตั้งเลี้ยงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอๆก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกี่บทเรียนจะถอดจะไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งกางเกงในจะนุ่งกันละถอดจนจะเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพกันอยู่แบบนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนักหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาก็แสดงความเสียใจกันอยู่เสมอเลยแหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึก
เศร้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดห้องบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดเดาว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่าวอล์กอินกันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำไร่ไถนาพ่อครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:28 PM นะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์มยมทองรจิตรการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเจมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอเพ่นและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสก็คุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับตะผุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะแม่เป็นคนขอเอาไว้กันหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลูกหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆพอเวลาหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกัน

อันนี้ใช้หนวดกุ้งอยู่กันเนี่ยปรากฏว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับในกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เห็นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้ตอนแรกว่าจะขึ้นเองนะวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองสงสัยต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งๆตัดๆข้างล่างกวาดๆไปตามสภาพหรือว่าแต่ขึ้นแต่บนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับเพราะมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้คนนี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะได้ใช้ล่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ล่มไปทำแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นล่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงทำเทียมแล้วกันนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:41 นะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยนะก็การเขาช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับก็ขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดทางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่สวนสันติพรอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วมงานตอนเช้าที่สวนสันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรงก็เป็นประชาสัมพันธ์เก่านะครับตรงทางโค้งที่ลงจากสะพานพระปิ่นเกล้าครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะเราอยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับเราจะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วกับประชาชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติประชาชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติประชาชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานริกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครบางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10:30 นนะครับก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนะครับตอนช่วง10:30 นนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเรียนพฤษภา35รัฐธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรกุลสิริพันธ์นกสวนสิริพันธ์นกสวนสวัสดีสมภพรัตนวาลีเหลือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนัน ปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปีนะฮะ535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่0651211688นะครับ0651211688แล้วก็0979919964 0979919964ครับออกแบบโดยกานิสาบุญคามเลยครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชันทองลำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยแล้วคุณสุวิทย์สมนัทนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ชุมแพและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทาง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทุกประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสักครู่ที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาเดี๋ยวครับเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนดันเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนลูกน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนดันเกวียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์สีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452เอาในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปตัวก็ฟังกันได้ทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณบุญประกอบโอกินได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสภาละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงคณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอบคุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากลมสักทำให้ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูติ่งนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงที่ลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงก็นึกตั้งนานก็จะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิโยชน์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์ยงทองธนกิจหลักกัญจนันท์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอคินเตือนใจชนะในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งภาพเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเราจะทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งหดหู่หัวใจจริงๆแบบการได้เห็นภาพของผู้ที่ครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอนันตนาถจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในผ่ากลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของนิ่งๆเท่ากับในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอะไรเงี้ยครับต้องคอยระวังมากๆเลยแต่มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนผู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะอย่างคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียดายท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั่นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ่งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานทางได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หอประชุม
ห้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับทนกับดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณมาสันมงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่ก็ครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดัดเวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนหนังเวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งอาชิเพียกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เฒ่าชราทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันได้อยู่กันเป็นเพื่อนกันตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะจะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีแล้วของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอนาครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมนมาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอ๊ดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เลยทิ้งมันจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอ๊ดก็คงไม่เอาหรอกเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ของแอ๊ด
0: ใช่
1: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยิน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กำลังดูเพื่อนเรื่องเดี๋ยวนะวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีก็ดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ป้งแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับก็ดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลงไปดูหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังทางขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหูแล้วก็เห็นภาพจากหลายมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้ของพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็อย่างแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเราเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระรามสี่หรือไปทางแถวแอร์อโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลากติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับจะไปทางที่จะไปออกช่องสามอะไรนี่ได้นะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเกรงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลียงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของน้าหว่องด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฟัง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอ๋อในอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณเน่งปทุมธานีขอเพลงกลึบกรุงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อ้องสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับ
แล้วก็คุณตู่ขอไอ้ดินกินฟางอ้นตบชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยออกกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสักครู่ที่ผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะครับที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
8: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยะประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยะประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นเกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันก็อีก4เดือนที่ถนนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานมาจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักศิลป์คนนั้นเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยจะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับแบบเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะได้พบได้เจอกันทั้ง2ท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวันน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวดายซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนักงานกับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนคงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์ถ้าจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากเสร็จนักงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าอีกเป็นพันๆเหมือนกันกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกบริษัทในออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้งที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโคน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่วิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับก็ดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุไอ้ที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปแต่รถก็มีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆอ่ะนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารดูว่ารถที่มันติดกันมานานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่ายังไงก็รถน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับ5:29 นะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทางคุกก็ฟอร์มที่แอดมินช้าน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญจากคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจอมขวัญให้กันแล้วกัน

ป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าหรือแบบถ้าเกิดอะไรที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช่เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมานะก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับปากบริสุทธิ์จัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยฮะได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ 2-3 เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้นะอย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงกริปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับเจ้าคุณแต่ว่าเพลงจังหวัดเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินจืนฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์ชิตากสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระวัดกีตากับสอนอรชุนนะก็อยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอพิธีนี้มาเคเรียครับ

เรือแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถก็มีอุบัติเหตุและต่างๆเกิดขึ้นก็มันความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพของ8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายแต่ไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์0639187654 0639187654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมย์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนมีที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมประโยชน์ทุกสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตกำลังกันในเวลาเพียงเท่านี้ถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตามตีสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัจฉริยะใสที่มีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: ทีมสองแข่งทั้งผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนเจ็ดปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็เหมือนท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามจะได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่มีพระอาจารย์ตั้งขึ้นก่อนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมือก็จะตามใจตอบให้ฟังเท่านั้นจะชี้แจงให้ฟังเท่านั้นนะคะพระอาจารย์ท่านมหาไพบูลย์อภิปุโนเห็นวันนี้ที่ปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะรองฟังกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยหญิงคะกราบนมัสการเจ้าค่ะทุกท่านทุกขา
1: เป็นบ้านเจ้าค่ะ
0: สวัสดีเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพิสูจน์นิมนต์แต่ถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปสมิญบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อาจทำความเข้าใจหรือมีจุดเด่นใจจะมาที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันใน

0: ที่ได้ฝ่าไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นยังอยู่นะครับจะไม่มีการก้าวข้ามสมัยไปเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนคนที่เป็นอริยบุคคลของสมัยนั้นก็จะต้องทำถึงที่สุดจนเสร็จไปก่อนเพราะว่าท่านรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนคำสอนก่อนที่คำสอนใหม่ๆจะเกิดขึ้นคำสอนเก่าคำสอนเก่าก็ต้องเลือนหายไปก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบแต่ละองค์ก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกันแบบนั้นประมาณนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ท่านเขียนถามมาส่วนก็ขอพระเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยล่าสาธุสาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่พระอุปถัมภ์กล่าวแบบนี้มาสอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันข้อที่จริงคืออะไรแน่ค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาแต่คือเราก็ต้องกำหนดบทเรียนชนะให้มันสำนักกลุ่มก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดว่าอะไรแล้วเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ทีนี้ในที่นี้เออที่เขาพูดมาเราคงต้องกำหนดดูโอเคสภาพที่จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็นสองประเด็นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ในคำถามที่ผู้ถามเข้าใจคำถามของเราอยู่คือเขาถามว่าพิสูจน์ถ้ารูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าเราองค์นี้คือโคดมนะสาวกท่านรูปกลุ่มนี้บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนรมีอาการเหมือนแฝงคำว่าอันแฝงก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะแต่เช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกตัวเสกไม่ถูกพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นบวชไม่ถูกสภาพเหมือนผิดศีลเองอุ้ยเนี่ยแล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ได้ไม่นานนี่ที่เราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปนี่คือ5คนนะแล้วก็ขี่บันไดลงมาเหมือนตั้งปณิธานกันว่าเอาถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมเราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละเพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเจอพระเนรเป็นอย่างนี้โอเคทำเนรเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าบรรลุแค่องค์เดียวคุณผู้ชมบรรลุพระอรหันต์แค่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีก3องค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: หอบบนหน้าผา
1: ใช่ไหมองค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็หอบไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรแต่ตรงนี้จะเป็นที่คำถามที่นำคำถามสองเอาแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระเจ้าโคดมได้ไม่น่าจะจบตั้งแต่สมัยพระเจ้ากัสสปะแล้วโอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าเมื่อลงดูเนื้อหานิทานจะดกพระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานบรรณาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: จริงค่ะที่เป็นสูตร
1: ใช่
0: จริงค่ะ
1: พระมหาโมคคัลลานะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ก็เกิดสมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะแต่นี่คือเคสว่าจะเข้าใจว่าไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมเนี่ยคือหมายความว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นไหนขั้นหนึ่งหรือก็คือแค่สร้างบารมีไปแต่เช่นสามพระสารีบุตรเคยสร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมแต่ไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จริงแต่ว่าก็สมบัติบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นไหนขั้นหนึ่งแต่ว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกของพระองค์มันมีพระสูตรหนึ่งคุณใจที่พระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างหาดูไปหมดมีที่ไหนไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลยเว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทาวาสไม่เคยไปเกิดเลยก็คือเป็นไงนะเอาก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไงอนาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสเท่านั้นแล้วก็อยู่เท่านั้นแหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยแต่พอขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นมีอยู่ข้ามกันได้คนใหญ่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมือนกันแต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดไปก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมาเป็นลำดับสองในสามส่วนนะคือพระวินัยพระสุตตสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมหมดก่อนจากนั้นก็เป็นสุตตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกหมดสุดท้ายถ้าว่าสมาธิปัญญาพอปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลหมดสุดท้ายผมคือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้เนี่ยสุดท้ายที่จะหมดแล้วก็สูญศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่อายุที่เป็นไม่มีพระพุทธเจ้าสุดทับเขาเรียกที่แล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าเป็นต่อมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี้นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยยังสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยก็ไม่ยุ่ยยืนนานมากคุณใหญ่แม้แต่สามบุรีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบุรีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ

0: เพราะฉะนั้นคำสอนทำงานที่หมดไปมาโดยดูสุดท้ายท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งการคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไฟแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกใช่ไหมต้องการพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอวดขึ้นในพรหมโลกเวลาพูดท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงจะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไฟหายไปคือจากมนุษยโลกมันไม่ใช่จากพรหมโลกแต่เพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะปฏิฆาชัยคาเซ่เนี่ยสมมติผู้ถามเนี่ย
1: ต้อง
0: ถามก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนเลยเนี่ยสาวกนี้ไม่มีแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละเขาเรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลากันคนละที่ที่จะมาบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
1: คุณค่ะคุณลงมีคำถามนิดนึงเรื่องจำได้ว่าเมื่อเคยถามอาจารย์มาแล้วค่ะคือจากที่มีการเรียนถามมาว่าสิ่งที่พระเจ้าแต่ละองค์นี้ค่ะหลวงพ่อทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุธรรมจนเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามจากที่มีการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่จัดสรุปเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกนะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ไม่เหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมตอนจะ
1: ถึง
0: พรหม
1: โลก
0: เขาไม่มีชีวิตอยู่ข้างพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนเขาจะทำไม่ได
1: ้
0: เขาจะลงมาสอนเขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุธรรมตามไม่ได้ความสามารถไม่พอแต่เลยก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีไม่ใช่นั้นแต่จะมาเกิดที่โพธิ์ธรรมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็จะพูดได้อยู่แต่ว่าก็จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาทำไม่ได้เลยเราจะได้แค่นี้เพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นอันนี้ผู้ที่ฟังนั้นแล้วถ้าผมว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนมันก็จะมีโคเรนพระคายียะหนูใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนนั่งขาสมัยพระพุทธเจ้าปฏิสัมภารนี่แหละนะเป็นพระคายียะนี
1: ่
0: สมชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมันเกิดเป็นในกาลสีเหลืองแล้วก็เหลือแต่แล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำเป็นนองว่าเป็นชีเปลือยในการนี้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีคลื่นในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นมาผาแล้วเนี่ยแต่คนนั้นโตได้เป็นอนาคามีเขาเลยลงมาเตือนว่านี่เขาไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
1: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ไม่เคยมีเสืออย่างนั้นไม่ได
0: ้ถูกต้องมาเตือน
1: สุขาม
0: าเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทาวาสพรหมในสมัยพระพุทธเจ้าปฏิสัมภารตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมาเหมือนแต่ว่าเพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมทำตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่งพระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เขาเลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนเสถียรที่มันเตือนกันได้อยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์แล้วก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่เข้าไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้บรรลุธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี้ทำได้ไม่อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่จะเป็นประเด็นที่สองเพราะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้พระ รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้พวกมึงจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งจะฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาอย่างเราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้เราฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือสองมือสามมือสี่มือห้าจนมือ20-30แล้วเนี่ยส่งต่อกันมาแต่เราก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่ตรงนี้นี่คือเป็นประเด็นที่สองนั่นเองเชิญฟัง
1: อืมเจ้าค่ะเรื่องของนี่กับนี้จะมีถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะสำหรับคนชั้นสุทาวาสที่ว่าท่านต้องเป็นอนาคามีแล้วนะเจ้าค่ะก็อยู่อีกท่านเดียวท่านจะเป็นเรียกว่าบรรลุอืมอรหันต์แล้วอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นะเจ้าค่ะที่อุบัติขึ้นนะแล้วท่านได้มาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วท่านมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมจ๊ะคะ
0: โอ้มีสิคือคำว่าบรรลุเนี่ยนะคุณใจคือความที่เขาจะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคามีมันแน่นอนคือเดสตินคือแน่นอนแต่คือเท่าไรแน่นอนเนี่ยมาตั้งแต่โสดาบันนะน้อยสุดคือโสดาบันแน่นอนไม่เกินเจ็ดชาติได้ไหม
1: บรรลุใช่ไหมจ๊ะคะ
0: ใช่ๆ
1: ไม่เกินเจ็ดชาติจะบรรลุจ๊ะคะ
0: ทีนี้ในช่วงเจ็ดชาตินั้นบางทีมันอาจจะเผยตอนนี้เราลอยชาติที่เจ็ดแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่สองฉันอาจจะอัพเกรดเป็นอนาคามีก็ได
1: ้
0: เป็นไปได้ในที่เขาจะอัพเกรดมันเป็นพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันก็คือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่ห้าชั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: เรื่องอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรื่องแรงก็จะเป็นชื่อได้แล้วก็คือจะมีชื่อยาวๆมาจากอะไรว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมากหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี่มีเกินกึ่งหนึ่งก็คือมันนานมากคุณตัวใจพระมรรคอยู่นานมากแต่ได้นานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยเฉพาะสมัยนี้เป็นพัฒนาการที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกันห้าพระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้าขึ้นมา
1: ซึ่ง
0: ท่านอัพเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นเนี่ยเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมมีพระอรหันต์อยู่นะตัวเองเลยนะมนุษย์เหมือนมนุษย์เขาบริชาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วต้องตายพระสารีบุตรมหาโมคคนะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45 ปีถึง44 ปีแล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังไม่ได้ตายเลยอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาไม่บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้จนต่อไปที่ว่าเขาจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองเหมือนนิพพานไปเอง
1: ทุก
0: ข์แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองนะคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเองโสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้าสกสารอาจารย์มาโผในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นไปได้
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังฆนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนมีจมเบื้ององค์ก่อนแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเนี่ย
1: ทุกครั้ง
0: ไม่มีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์ก่อนนู้นก็จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ยเจ็ดชาติที่เขาเกิดไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดา 两分钟以内快速的点进来，你点这边快速的点上旁边的玩。我跟你讲，这份就像快讲充电，有点上我讲全部都想听听，有这份讲传递有讲，有这份解释有讲的名，对吗？
1: 正好，讲真正好，有哪些好法？这么简单，你听听我小咖啡讲的法吧。สำหรับคนที่อย่างเช่นผู้ฟังที่มาฟังรายการธรรมดาอารมณ์นะคะที่ชอบสื่อแต่เช้ามา

0: เช้าไม่ชมก็จะฟังแบบว่าติดตามฟังมันจะหาเอ็ดเอ็ดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเรื่องจังหวะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือท่านผู้ฟังหรือว่าญาติสิทธิ์ธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจฝ่ายทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะยังเคยได้ยินมีการที่เขาพูดกันในทางทางศาสนาเองก็บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาแบบที่ว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ
1: จิตใจน้อมมาในทางนี้
0: ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าทุกวันแนะนำอะไรเท่าไหร่นะคะท่านว่าปฏิเสธทำเป็นฟรีดีไหมอย่างนี
1: ้
0: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้จะไปทำบุญนะ
1: ให้ได้ใช่ไหม
0: จ้าค่ะตรงนี้เลยอยากขออนุญาตจากมือการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมนะคะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างนะคะ
1: ครับผมก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมที่ประเด็นในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเราจะนึกถึงได้ว่าธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นะที่เราจะไม่ลืมแต่เพราะฉะนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยเราเคยสร้างบารมีมาแล้วเราจะรู้ได้ขึ้นมาเราจะรู้ได้ขึ้นมาที่มีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าผมมีเซอร์เบอร์ที่สร้างบารมีมาก่อนมีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาหรือชาตินี้ก็จะมีการทำธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างนี้อันนี้มีประเด็นที่สองแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสงสัยต่างๆได้มันจะสงสัยแล้วก็ถ้าสายไฟอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังธรรมได้ด้วย
0: จ
1: ะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายประเด็นตรงนี้จะเป็นใจแล้วว่าแล้วถ้าเราน้อมย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปสิถ้าฉันไม่ได้เคยฟังธรรมและชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็เคยสิ
0: เคย
1: ใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนทางเยอะ
0: ชาติแรกผมไม่เจอในทางพระสงฆ์ข้อมูล
1: น้อยไหมคำว่าชาติแรกหมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมมีไหม
0: มีจ้าค่ะ
1: ก็ต้องมี
0: แต่ว่า
1: ต้องมี
0: ค่ะ
1: พอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยรู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวมาต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาเรื่อยๆ
0: จ้าค่ะ
1: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่น
0: อ
1: นที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้ที่เสด็จตั้งนี้แล้วก็ฉันให้แต่ทานฉันไม่ถือฟังธรรมหรอกผมว่าคุณจะกำหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมว่าจะเริ่มทำสิ่งที่มันละเอียดมากขึ้นไงถูกไหมเพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่แต่ของดีทรัพย์สินก็มีจินดาจะเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหน่อยเหมือนกันเลยธรรมะอย่างนี้ของดีมีอยู่คำว่าของดีเนี่ยคือเรื่องลึกๆตัวให้ถึงสติสมาธิปัญญาอิทธิวิธีวิบากสิ่งต่างๆนี่ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำลงมือปฏิบัติมันไม่ได้หรอกนะถือว่าให้ทานรักษาศีลก็ดีประมาณนึงแต่มันน้อยไปแล้วก็เลยเคยเตือนกับจิตใจสระบดีบ้างเคยเตือนกับคณะธรรมนิกายเสียทีบ้างแต่ว่านอกจาก ให้ทานแล้วก็ต้องฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะนี่ถึงจะดีแล้วก็มีอานิสงส์หลายๆอย่างแล้วก็อย่างเช่นตอนเราก่อนจะตายนี่เราจะบรรลุธรรม

0: งค่ะสำหรับท่านที่อย่างนั้นยังไงก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะคะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝึกใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวจะใช้ได้อย่างนั้นแต่ว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยมันก็ฟังดีเลยนะคะ
1: โดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าช่วยฟังอย่างเราปฏิบัติธรรมตามคอร์สส่วนที่ท่านอาจารย์นำปฏิบัตินะคะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนี้พระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ชี้นำนะคะคนที่บอกว่าตัวเองนั่งนั่งสมาธิอยู่นะแต่ว่าไม่ดูอย่างเงี้ยมันควรจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบทำได้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะคะท่านหนึ่งนะคะ
2: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณใหญ่แต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าคอนเสิร์ตทำนั่งหนุนหน้าหลับตาเดินช้าๆไปสารศีลแปดใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยหรือถ้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมะกับรุ่นกระแล้วก็อาจจะไปแต่ทีละบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของที่ตั้งหกแล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณใจ
1: นี่ค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรอย่างนี้เป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ดีมากๆเลยก็คือถ้าสมมติเราจะมองย้อนดูนะว่าในสมัยพุทธกาลมีศูนย์มรดกธรรมบ้างคืออาจจะมีก็ได้ผมว่าหลายเรื่องเขาจะสร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: สำนักเล่นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นมุ่งกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่ตรงนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบในทุกๆรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นมันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะโพชฌงค์7อันนี้คือที่มันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งแต่ที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่ออยู่คนเดียวแล้วมันจะได้อย่างเง
1: ี้
2: ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะฉะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงคงกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบไปสารสินแต่นั่งใส่ชุดขาวนั่งไปอยู่วัดนั่งสามวันเจ็ดวันเพื่อที่จะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้วท่านผู้ฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้เอาก็เปิดอินเทอร์เน็ตนี่อ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโคชงเจ็ดทำไงก็ลองทำดูอย่างนี้มันต้องทำได้เลยมันจะไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรเอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามหรือพระอาจารย์ก็จะตอบให้ลองฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงเราฟังลำฟังเพลงดูฟังเทศดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องลองปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะทรงสุตตะมากๆมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะ จะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้งปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหลามทั้งโล่มีหลายๆอย่างเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวต้องมีทันๆอันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการสู้ศึกษาสังสมศึกษาเดี๋ยวถ้ามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องพุทธสมจิตเมื่อวันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจสี่ประการเมื่อวันก่อนนั้นนะพละสี่อย่างเมื่อวันก่อนนั้นนะสมถะวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่มันจิตของเราให้สงบได้ดีกว่า
1: จริงค่ะ
2: เพราะเราก็มีรีซอสมีเครื่องมือเยอะ
1: จริงค่ะ
2: นะฮะตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้เราต้องบาลานซ์ในประการที่ว่าโอเคคุณมาศึกษามากมันจะปฏิบัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติ

0: จริญนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ท่านสิ่งที่ทำคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจ๊ะคะต่อไปนะจ๊ะคะเข้าใจว่าหลังจะเป็นคำถามของสาวท่านผู้ถามก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามในวันนี้นะคะขณะเริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนี้ยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันนี้นะคะที่ยังไม่ได้จบเลยก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปยังประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่าเหมือนกับเป็นสนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ยอันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยนะคะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาน้ำมันนะคะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขมีสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะจ๊ะค่ะท่านเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่ท่านผู้หญิงก็น่าจะมีสงครามขึ้นตามขึ้นรวมกับล้างสงครามไวฟ้าดีกับท่านเจ้าอาชีพศัตรูอะไรอย่างต่างๆ
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะจ๊ะค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความทุกข์ยากหนักแข็งเช่นกันมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้จ๊ะค่ะนี่มันจ๊ะค่ะ
1: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันทึกเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยนี้เกิดขึ้นแน่นอนภัยในอนาคตจะมี5ประการ2ในยะที่ท่านเตือนไว้1ใน5ประการนี้จะพูดถึงเรื่องโจรมันโจรมาได้ไงโจรนี่ก็คือลักษณะของประท้วงม็อบหรือว่าแบบเขาก่อการร้ายกันอย่างนี้นะคือลักษณะของโจรหรืออันที่สองคือข้าวแม่หมาแพงก็ไม่สบายมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงสัยการหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตมีส่วนติดไปด้วยเอาสองจุดสองจุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ซึ่งข้าวแม่หมาแพงมาแน่นอนแล้วก็ราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแน่นอนผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงนะสิยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นโน้ตแต่ว่ามันแพงขึ้นแล้วจริงๆเถอะเปล่าเพราะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีเอาแต่ว่าทุกวันนี้ม็อบมันแค่คอนเทนต์อยู่ในโซเชียลนะคุณใจมันไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนต์ไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอ
0: ถนนเลยสถานที
1: ่ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันนะฮะว่าเราลงพวกกักตุนมันก็กักตุนอ่ะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเห
0: ็
1: นไหมมันจะมีมันจะมีซึ่งเราได้ยังเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวแย่หมากแพงหรือโจรภัยนี่เป็นภัยในอนาคตสองในห้าประการที่ท่านเตือนไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหารเป็นสองจุดนะอาหารและความปลอดภัยและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้นคนก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่าก็จะมีการเดินทาง
0: ไปดูอาศัยใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมอาศัยขนาดนั้น
1: อาจจะสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะปลอดภัยที่ม

0: Toen had ik iemand een kopverdelling in. En nu vroeg Frida voor zijn kopverdelling. Dat maakt ook nog. Mama, ik vraag me zijn nu vroeg Frida voor zijn verdelling. Dan zou ik mijn zijn zin van de zon komen. Bedankt voor de vraag.
1: Dat is een ja.
0: ทำไมถึงมีการอยู่ครบฟรีฝากฝนกันแล้วแต่มันจะทำได้ยากเพราะมันวุ่นวายในคนในใจว่าถ้าวุ่นวายทำไมฝนมันต้องมีเรื่องแน่นอนมีอะไรมีระบบจัดการเกิดมาแล้วแบบมีปัญหาแต่ฝนก็มันเป็นวุ่นวายแต่ต้องอยู่ครบฟรีฝากฝนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็มันก็ต้องมีระบบไม่ใช่ที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีระบบก็จะมีปัญหาแต่ว่าพระเนี่ยที่ว่าจะบอกว่ามีปัญหาเนี่ยแต่น้อยที่สุดแล้วนะไม่ใช่มีปัญหาหรือความที่ว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันเขาต้องมีศีลอ่ะศีลไม่สมบูรณ์อยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ศีลไม่มีความอยู่ก็ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี้ก็ยังมีปัญหา ก็ต้องมีวิธีอะไรก็มาที่ก่อนเนื้อเราจะอยู่ยังไงเราต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นก็คือยังไงถ้ามันจริงบอกไว้ก่อนไงเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาค่อยทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังสัมมาท่านเป็นเดียวตอนนี้ว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย เอออย่าเลยเราถ้าจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังตอนนู้นโอ้ฉันต้องเดินทางไปที่ที่อาหารนางง่อยแล้วก็ต้องมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้งั้นคุณต้องทำอะไรตอนนี้ต้องร้อนใจตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนนู้นเราจะไม่ร้อนใจอะไรต้องเป็นถามแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งจำเป็นไม่จำเป็นเช่นที่ทำเนี่ยโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ทำเนี่ย ผู้ที่จะพายอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่พาสุขได้เป็นผู้ที่พาสุขได้ซึ่งไงจิตใจนั้นฟรีมีทั้งฟรีนะอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่องฟรีมีทั้งฟรีบนแต่เรื่องนี้ครับไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตสาวิเวกคือฟุ้งฟงฟงคือฟุ้งเฟื่องใจก็จะพูดถึงข้อมูลตรงนี้ต้องเตือนว่า สงครามมันไม่จบง่ายนะคุณใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมี impact ต่อกันมามากไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจในเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็มีพวกที่ฉวยโอกาสเราช่วยกันนี่ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันอาจจะทำอะไรในพวกที่ให้เราอยู่ผาสุขได้ตอนนั้น
2: เพื่อนที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังก็คือเราจะสี่ประการมีอะไรบ้างคะก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระศีลบางทีอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยหรือเราก็จะมีพระสี่ประการ
0: ศีลประการมีอะไรบ้างทำสิ่งไม่ศีลประการนั้นคือสังขารวัตถุสี่ส่วนต้องมีทะเลนิดนิดบางทีก็เอามาพูดในช่วงของท่ารุ่งพุทธวันนี้บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานพันนาอย่างนี้แต่เป็นตัวอย่างที่ต้องฟังเนี่ยได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุขในปัจจุบันเป็นคือในสังขารโลกที่ไม่ผาสุข ในสถานโลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรามุ่งต้องการความสุขไม่มีความไม่เปลี่ยนแปลงกันเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุขแต่ว่าปัญหาในวัฏจักรนั้นปัญหาเรื่องแบบหาหายากก็ยังมีหายากอยู่แหละแต่อย่างน้อยเราถูกสอนแทงดอกเดียวไงถูกสอนแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายดอก แล้วก็จะสมมติว่าเราทายจริงๆนะเกิดแบบโอ้ไม่มีหางจิ้มเลยตายหรือว่าโอ้มีการจ้องขโมยเกิดขึ้นตายก็ไปสวรรค์นะคุณผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ต้องทนขึ้นอยู่ในโลกเนี้ยแต่ก่อนจะไปดีแล้วแต่ถ้าตายว่าเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราไม่ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้ว
2: 婚姻千千万万没有完整的快乐乐着你，
1: 真太有
2: 对吧？
1: 小时候真太有所以就是那个一次次里面就应该
2: 是的
1: 就想说我就不想什么告诉你这喜欢就是想说你这个我就这么训练你爱我老是很高兴的努力不是啊不是只买节目我一想看没有看就想是给听呢
2: 嗯
1: 然后这个就选了一半的反应了就是用口水就应该跟着发发
2: 小孩
1: 的
2: 小
1: 孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的小孩的นี่จะแพงขึ้นแล้วอย่างที่ต้องการแม่ว่ามันจะมีให้ใช้เหมือนเนี่ยพลังงานที่ที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเพื่อนอยากจะขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยท่านอาจารย์ช่วยแม่อีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้ขึ้นมาประชาชนในชาติก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อฟันถึงจะทำท่านอาจารย
2: ์
1: มีความเมตตาต่อฟันมีความเมตตาในการกรุณาในที่สาธารณะเห็นท่านอุเบกขาด้วยถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆทุกอย่างก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบก็ให้มันเยอะอาจจะทำให้เราได้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยดูเรื่องการนำแต่ทั้งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันโดยทั้งพระมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขาไม่อยากเราต้องไปสู้ถึงไม่เป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วนี่ค่ะอยากให้ทุกท่านย้ำตรงนี้ถึงว่าเราควรจะมีความร่วมเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรนี่ค่ะมันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะ
2: เราก็สร้างเรามีกันเลยอยู่นะมิตรในใจไปช่วยกันได้ดี
1: ใช่ไหม
2: แต่ว่าเราจะให้ทุกคนเขาจะแบ่งปันกันคือจะมันมีกิเลสใช่ไหมถ้าสมมติทุกคนไม่มีกิเลสแล้วเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในใจ
1: ใช่ไหม
2: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีลได้ถูกไหมทหารเขาไม่ไปฆ่าใครไม่ควรจะยิงไม่ได้เขาได้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนหรอกแค่ว่าเขียวหิวในตลาดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นแล้วในสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแต่ท่านสอนเขาท่านก็จะมาทนกระแสบ้าบ้าในยุคนี
1: ้
2: ที่คนมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นคำสอนนี่รายการธรรมะเรียนเป็นรายการดีๆนะเราไปพูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อนก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บ้างคนที่ไม่ฟังเขาก็มีแต่แล้วที่ฟังเขาจะเก็ตไหมคงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ตก็คงจะมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้บ้างได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยเราบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงจนทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
1: ทุกคนรู้ด้านจริง
2: ๆในส่วนพิธีการเขายังห้ามหันกันเต็มที่เลยมันจะไม่ใช่นั่งอยู่เลยนะ
1: ต้อง
2: นั่งอยู่เลยเนี่ยมันยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วแบบไปห้ามหันไปเลยนั่นเป็นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบนั่งพูดหลังไมโครโฟนนี่คงได้พอได้บ้างมีใจได้ไหม
1: จบเซฟ
2: ห
1: น่อย
2: สาวเพราะนั่นคำถามคือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอะเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เมื่อวานนี้เองส่วนใหญ่เราพูดถึงในช่วงของคุยเส้นในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
1: ค่ะพูดกัน
2: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแรงเขาไปบีบประตูช่องแคบๆที่ที่ช่องแคบของมุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ตรงช่องแคบของมุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็จะไปบีบที่ช่องแคบตรงเรซีด้วยแล้วก็จะไปโผล่พนมาด้วยเพราะมันบีบหมดเลยแต่ตรงที่เขาจะบีบเข้ามาเนี่ยบีบคั้นเข้ามาเนี่ยมันมีช่องทางที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้เนาะ
1: จริ
2: งๆจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองแต่สติสมาธินี่จะเป็นตัวที่เราจะ กำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้หรือที่มาหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็เรื่องพละสี่ประการก็จะอธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของภาครุ่งเศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60นาทีอ่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะไม่อยากจะให้ท่านฟังไปฟังตรงบ้านในแค่สี่ข้อนี้ทำไมเราถึงควรจะต้องมีกันอะไรอย่างนี้เป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อเหมือนคำว่าสงเคราะห์นี่ใช่ไหมต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันจะเป็นการอุดหนุนน้ำใจประสานหมู่คนเราด้วยกันที่จะเหมือนกันคือคนเดียวพังแน่นอนแต่คือคำว่าพังนี่คือบอกว่าเราค่อยตัดช่องไว้ตัดสายตัวแล้วก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็สายสว่างอย่างนี้นะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็ควรจะประมาณนี้เราก็ต้องมีสัญญาพลาดวิริยะพลาดมีอนาคตพลาดคือการงานไม่มีทั้งหมดเราก็จะมีความอยู่ผาสุกจะไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพแต่ภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะเราไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาดิ
1: เดินไฟจุดไฟ
2: เมื่อกี้จะไม่ยานไปเราจะยากอะไร
1: ไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟเมื่อกี้ก็จุดเทียนเอาดิ
2: ก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ไหม
1: โอ้ไม่ได้
2: น
1: ะ
2: ทางนี้ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไร
1: ก็เพราะว่าจิตใจไม่มีสมาธิ
2: มีความอยู่ไม่ผาสุกถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอดคอดไม่ประมาทใส่ใจกันเลยนิดนิดอาจจะมีความสุขในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี
1: ้
2: มันก็จะเป็นคนละอย่างเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุก
1: แม้
2: เขาจะเขียนเอา
1: แม้
2: เขาจะเดินเอาก็อยู่ผาสุกได้เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์ของใดใดพวกนี้โทรศัพท์มือถือใช้เพื่อนละเอาสมมติละห้าหมื่นนะแต่ว่าแม้ Wi-Fi มันช้าไม
1: ่
2: พอใจ
1: คุณ
2: เ
1: ขิน
2: อาจจะเป็นสมมติใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันช้ามันช้าโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกวะตอนนี้มันเย็นพองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไงไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกแต่เราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ไงได้สิด้วยเครื่องบำรุงใจสี่อย่างด้วยพลังสี่อย่างด้วยอะไรหลายอย่างจนถึงสมาธิเหล่านี้ได้หมดปีเมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้ใช่ปะ
1: เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็จะได้ให้ท่านผู้ฟังลองไปฟังที่ท่านการนั่งสักการะหรือว่าที่มาคุยกับพ่อนะครับก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะมีเวลาอยู่หรือจะมีสัก3-4 นาทีนะเจ้าค่ะอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งเลยบ้างก็คือคำถามของคุณลูกค้าที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาคืออย่างไรนะคะคนที่เพิ่งเคยได้ยินนะคะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาคำนั้นคืออะไรนะคะท่านอาจารย์
2: มันมีตรงนี้ไงคุณเรียนใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
1: มีอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงนะคะสัมมารู้นะคะ
2: สมาธิจิตสมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยของมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลยนั่นก็หมายถึงว่าเราอย่าไปเอาคู่ของที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหมดีแต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีก็มันเป็นมิจฉาสมาธิเข้าใจ
1: ไหม
2: เขาซึ่งคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือกดกระเป๋าหรือล้วงกระเป๋าหรือล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจังหวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณเป็นใจเลย
1: น
2: ะมันเป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีแต่ถ้าเป็นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือว่าเราจะพูดถึง จะตีความอย่างนี้ได้ไหมเช่นถ้าผมว่าผมบอกว่าสมถะล้วนๆผมไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยอันนี้อาจจะเข้าข่ายฌานสมาธิไหมอาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะจะเข้าข่ายไหมจังหวะว่าจะไตรตรองไตรคุณดูแต่เพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวทองอย่างนี้นะบอกว่าไม่นิ่งไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงใดๆเลยเนี่ยคือแปลว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไงแต่ว่าสมาธิจริงๆเนี่ยมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั่นแหละมาสังเกตอย่างนี้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่ในจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสมาธิเพราะในสัมมาสมาธิก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สมาธิไงทุกท่านเพราะมันเป็นองค์นำหน้าเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสมาธิอย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของไปโดนนะ
1: ทุกท่าน
2: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดนี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนี่ก็จะมาก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นแล้วก็มีคือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยมันก็ทำให้สมาธินั้นก็จะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
1: ้
2: หรือมหานิยมต้นมารที่เป็นเทวทูตมารแต่เขาเป็นเทวดานะคุณผู้ชมเป็นเทวดาแต่เป็นมารโอเคป่ะก็ต้องมีมิจฉาสมาธิแน่นอนเป็นเทวดาพวกนี้ทำไมเขาถึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสมาธิแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวไว้ก่อนเนาะบอกว่าคู่กับสมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสมาสติก็มีนะแล้วก็ทุกอย่างที่ว่าในแต่อย่างสมาหมายถึงกิเลสเนาะมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มถ้าเรามีสมาจะมีมิจฉาด้วยใช่ไหม
1: สุขังจริงจริงสุขังที่พระอาจารย์สัพพะหรือที่อาจารย์มีมุมที่อาจารย์นะคะอย่างเช่นแบบบางคนที่ไปสติขโมยของแบบฉกกระเป๋าข้าวหนึ่งมีสมาธิอยู่ข้างใจแต่พอดีท่านที่ถามว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาหรือเปล่าถึงโยมก็เลยงงว่าเอ๊ะจริงด้วยนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงแบบน
2: ี้ก็ลักษณะนี้แหละที่จะมีแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดแต่เรื่องของกามอย่างนี้นะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปนู่นนี่เนี่ยฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้มันยังเนี่ยก็ดีด้วยนะแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสมาธิถี่อยู่มันก็จะไม่ใช่สมาธิไง
1: ถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมคะน่าเสียดายมากที่ว่าเวลามีรายการธรรมรัตน์ปรุณในเช้าวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ชมทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ที่มหาภัยบูลย์และพี่ชมูหรือมูลที่ปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาท่านผู้ชมทุกท่าน
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: ท่านผู้ชมคะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ้โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: เรียบแล้วเลือก PPA โซล่าที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PPA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้ทุกทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PPA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือที่มีชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวาร
2: ู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
3: ถูกสุนัขที่แนบกัดขวดหรือแม้แต่ลิ้นบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
2: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท

0: สู่ฟ้าสวรรคาลัยแน่มภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพเพื่อประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
1: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรหนึ่งช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรด้วยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมีนายชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
2: นายสุรพันธ์อมรรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายสุรพันธ์กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ500-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสรุปกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกผู้ผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติการได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซิงโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานสุดข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรอยู่บนนะคะและคุณปานิสราทานแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณพิริยาพรเราคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วน้องสาวและพี่คุณผู้ฟังถามหาว่าคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ฉันแบบมาแล้วอย่างสดใสเลยเช้านี้นะคะ
0: ก็ต้อนรับกลับสู่สถานีที่กำลังเสียงประเทศไทยนะคะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ยังงงยังน้ำเหมือนว่าได้ใหม่จะเห็นว่าลาบางรายการเนาะอย่างหมุดอบอลยังก็มีการแข่งนะ
1: ใช่ยัง
0: ถือว่าเป็นน้องใหม่สักตัวด้วย
1: ช่วงนี้รับตัวเลยรับสดด้วยนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะคะจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉียวชนรถโดยสารสาธารณะเดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย6นาฬิกา10นาทีจนถึง7นาฬิกานะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงของกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องข่าวออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เปิดข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะระยะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่องทิกตอกด้วยนะคะ
1: มีทุกท่านนะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิสราเองนะคะช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกแล้วก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช่
0: ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีผลกระทบถึง18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็คือเกือบทั่วประเทศเลยนะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำขึ้นฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนี่ค่ะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยเช้าๆสายๆอาจจะร้อนลุ่มๆบ่ายๆเย็นๆฝนอาจจะตก
1: ค่ะ
0: ร่างกายก็อาจจะป่วยได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งอันดามันนะทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะยังไงขอให้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เขาแนะนำบอกงดออกจากฝั่งก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะยังไงตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันติดตามการประกาศแจ้งเตือนด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการออกมาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่17ก็คือวันนี้นะคะจนถึง24พฤษภาคมค่ะซึ่งทางกรมธารทัพพัฒนานะคะนี่ก็มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปภค่ะมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ พบว่าช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง24พฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงโดยมี6จังหวัดภาคกลางนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือมีจังหวัดปทุมธานีนะคะนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปภ.มีการแจ้งประสานจังหวัดเสี่ยงทั้ง6จังหวัดนี้นะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ด้วยกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาวะระดับน้ำรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองนะคะเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร่ร้านอาหารนะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือจากกรมสาธารณภัยและก็ทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ร้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของปภ.นะรวมถึงทุกจังหวัด
1: ค่ะค่ะวันนี้27พฤษภาคมถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝน 70% นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคอีสานในวันนี้ฝน 60% ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกฝน 60% เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ 60% ขยับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเท่ากันเหมือนกันภาพรวมของทั้งประเทศคือ 60% จะมีน้อยหน่อยก็คือที่ภาคเหนือนะคะ 40% แต่ว่าต้องไม่ประมาทนะก็ต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะกรมประมงค่ะก็มีการประกาศฤดูน้ำแดงในปี2569นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ16พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที่มีไข่แล้วก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งคุณทิติพรหลาประเสริฐนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมประมงยังคงใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูน้ำแดงนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนค่ะโดยมีการติดตามประเมินผลวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับข้อมูลชีววิทยาสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็สถานการณ์ประมงปัจจุบันนะคะคือเมื่อปีที่แล้วในปี2568ค่ะคุณผู้ฟังกรมประมงเขาออกประกาศฉบับใหม่มาเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการทำประมงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีผลบังคับใช้5ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้ว2568ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2572ค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลระยะยาวให้มีความแม่นยำและนำไปสู่การบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้เนี่ยปี2569นะคะก็ยังคงใช้มาตรการเดิมแหละ
0: ค่ะ
1: โดยจะแบ่งช่วงเวลาห้ามทำการประมงออกเป็น3ระยะค่ะมาดูกันระยะที่1ก็คือ16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ไปจนถึง15สิงหาคมจะครอบคลุม33จังหวัดอย่างกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานนะคะบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
0: ค่ะ
1: ระยะที่2มีมิถุนายนนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมจะครอบคลุม39จังหวัดอย่างภาคอีสานตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกค่ะระยะที่3ก็จะเป็น1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายนจะครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะคือประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาจะห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำต่างๆลำน้ำสาขาร่วมไปถึงพื้นที่น้ำขึ้นตามธรรมชาติในสาธารณะแล้วก็เอกชนด้วยตามช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่ายังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้อย่างเบ็ดทั่วไปนะเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดควงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอนะคะหรือว่าฉนางขนาดที่ปากไม่เกิน2นิ้วนะคะอันนี้ก็อาจจะรวมได้
0: โดยห้ามใช้วิธีประดาสุ่มฉมวกนะคะแล้วก็ซ่อมไฟตุ้มอีพู่นะคะลันแล้วก็แห่ลูกที่ไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3นิ้วนั่นเองค
1: ่ะ
0: ส่วนการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะยังสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะสำหรับใครที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนในอย่างกลุ่มภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานบางส่วนภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้อันดามันยังไงก็ติดตามประกาศเป็นพื้นที่บางลำน้ำบางอะไรเขาจะประกาศห้ามจับสัตว์น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนมันเป็นเรื่องความผิดอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
1: ถูกต้องค่ะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ค่ะเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบ4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์วิทยุพระราม199นะคะก็มีการรายงานออกมาว่าเมื่อตอนประมาณ 15:42 นของเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถไฟสายสาธารณะที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิ้งมักกะสันนะคะที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะกู้ภัยพยาไทยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่างขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะนะคะสาย206นะคะรวมถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีสมบัติเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่วงประมาณเกือบ4โมง15นาฬิกา59นาทีค่ะ
0: ค
1: ่ะให้หลังนะคะก็มีการตรวจสอบทางรถโดยสารเบื้องต้นเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตที่8รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการประเมินน่าจะตอนนี้ประมาณ32รายนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานกันก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงนั้นก็มีการปิดกั้นพื้นที่ทางถนนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเมื่อวันนี้ก็มีทางด้านทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะวิศวพงศ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือรถเมล์จอดติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาจอดเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะได้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาจอดเนี่ยเราไปคล้องตู้รางรถไฟแต่ในขณะเดียวกันรางรถไฟเนี่ยก็ไม่มีไม้กั้นลงมา
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็ทำให้อย่างที่เราบอกเลยก็มีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะซึ่งรถไฟที่มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ขนตู้คอนเทนเนอร์มานะมันจะมีคนขับน้ำหนักค่อนข้างเยอะไงค่ะก็เบรกอาจจะไม่ทันการนี้ส่วนรถเมล์ที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับรายงานแล้วเป็นเรื่องของขสมก.นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะซึ่งบริเวณใกล้เคียงรถที่อยู่ด้านข้างถ้าใครได้เห็นนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยตรงนั้นนะคะก็ถูกชนไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: หลายหน่วยงานนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างปภ.ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุนะคะเร่งติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์บอกว่าจะเร่งสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะแล้วก็โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำชับไปทุกหน่วยงานค่ะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะเหตุรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างหน่วยงานกทม.คุณชาติสุทธิพันธ์ก็คือขั้นตอนการเหมือนกันรีบบุ่งไปเลยนะไปดูไปช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ขสมก.เองเนี่ยก็มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางก็เตรียมเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ย 1.5 ล้านบาทต่อรายอันนี้เบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเร่งคืนผิวจราจรกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรแยกอโศกค่ะให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด่วนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ประมาณ2 ทุ่มกว่า
2: ค่ะ
0: เขามีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันนะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โพสต์หรือว่าแชร์ภาพคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกทม.ก็อย่างหลังจากที่คุณชาชาลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองเนี่ยกทม.ก็เปิดสายด่วนนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือที่หมายเลข0639187654นะคะเพื่อเป็นการติดตามผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติพี่น้องใคร
2: มี
0: หายไปติดต่อไม่ได้หรือยังไงลองประสานดู0639187654นะคะ
2: ค่ะคือถ้าใครที่รู้ว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเดินทางดูรถโดยสารนะคะสาย206นะคะเส้นบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนาแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่กลับบ้านหรือติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่พี่พอบอก
0: ใช่ค่ะย้อนฟังใน Facebook ข่าวหลังได้นะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้านะคะในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายรถสร้างรถต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย5 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มครึ่งนะคะสำนักงานเขตราชทวีก็แจ้งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แยกอโศกดินแดงแล้วเสร็จค่ะตอนนี้ก็เปิดจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองเหมือนกันหลังจากเสร็จภารกิจนะ
2: คะ
0: ท่านก็รีบกลับมานะคะก็มาที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์ฉุกเฉินตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถกันแล้วก็มีการเก็บหลักฐานในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกเลยญาติพี่น้องใครที่ยังติดต่อไม่ได้
0: ค่ะ
2: พยายามดูได้นะคะ
0: ย้ำดูนะคะ0639187654ดู
2: ค่ะถูกต้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาแถลงผลรวมกัน
0: ค่ะ
2: ว่า
0: คือจริงๆเนี่ยคือจริงๆก็คือจะใช้คำว่าเอาบทเรียนไปบ่นก็ไม่ได้นะ
2: ถูกต้อง
0: การแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
2: ใช่ไหมค่ะ
0: ขอเราต้องทำความเข้าใจด้วยแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ความประมาทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะการขับรถขับราบางทีเข้าใจว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนาะการจราจรมันหนักแน่นจริงการขับรถขยับไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องดู
2: มี
0: ต้นช่องรางรถไฟไหม
2: มันจะยังไง
0: คือก็ต้องดูให้ปลอดภัยนะ
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นข่าวสารนะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยละกันนะคะ
0: มีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามายามเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณธนาวุฒินะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีสอสาครับ
2: ค่ะ
0: จากมาตรามาตรพุทธระยองเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มครึ้มฝนยังไม่ตกนะคะ
2: สวัสดีน้องชาตรีบอกว่าเลิกงานมาฟังพี่ๆแต่ละการก่อนนอน
0: ก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่บอยนานคิดถึงมากครับ
2: โอเค
0: กลับมาแล้วนะถึง
2: ฟังคนฟาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะอาจารย์ทองคูณสวัสดีค่ะบอกว่าขอน้ำมันดีเซลลงอีกหน่อยได้ไหมครับ
2: อืม
0: กำลังลงไร่งานนะคะกลับมาก็ช็อกเหมือนกันนะน้ำมันมันขึ้น
2: เมื่อวานเป็นการ4 บาท
0: ใช่แล้วก็พี่สุนทรบอกว่าเลิฟไลฟ์เชียร์ให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: พี่สังวานเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพี่สมพรนี่รักมากเลยบอกแชร์แล้วจ้านะคะพี่เรียนค่ะยามเช้าชมทุกวันนะคะแล้วก็คุณประภาพี่สมพรนะคะแล้วก็มี หลายๆท่านนะคุณดาวเรืองกมลพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะพี่สมยศนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าสองสามจ้ะมากับปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะที่คอมเมนต์มา
1: คอมเมนต์กันเร็วมากเลยนะคะ
0: คือจริงๆแต่ไล่หายเลยเพราะคอมเมนต์126คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวกำลังอัปเดตอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่กิติการสวัสดีนะคะพี่สุคริตบอกพี่โคตรจานอุปมาวิสัยสีสะเกดเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพี่สมพรบอก9โมงเช้าวันนี้พลเมืองอ่างทองตื่นรู้นโยบายสาธารณะมาพบกันที่โดมหลังศาลากาศาลาการการเรียนวัดโบสถ
1: ์ค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
1: กันวันนี้ก็คือทักทายกันมานะคะเรื่อยๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงสีทองแรงข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: เงินจะไม่ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานหมดเวอร์ไหม
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ

0: 数啊，脑子
1: 我可以冒充娜姐，又去谈谈呢。
0: 谈心，แค่มาหยุดเรียนรู้เรียนทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราจะรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในล่าพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ย
3: ไวป่ะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะครับดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
2: ยังไงเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะจ๊ะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่านี
2: ้เอ้ามันคิดว่าไม่สามารถเติมข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นเหลือได้เที่ยวดิบแบบนี้แหละ
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวลั่นศาลเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

wat weken voor met die bolbraza voor die 45 gauw rak gaan. Op dat eigen rol gaan. Dat om prip op die moet dat. Maar een bond en die reis en dat verrek je. Gewoon naar de plek aan lopen die kap. Maar je hoort hem om drie lopen die dan wat vet zo moen. Die taal kan tot en aan worden nog loopt ziet he. Lekker een bot naar brafje in die. Hakbang vijf voeten. Hakbang kan dan die ook wel wat dat aan kap. Voor met die doodraad gaat hun kap. De waan die paan maar kap. Nou ja nu zien van die wat doen. Nou je hoort hem om drie. Lekker hem om drie wat kan zo maar hij kap. Lopen die dan wat vet zo moen. Voor die paan kan tot en aan leng. Van die ook wel wat is dat. Lekker wat dat aan. รวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผ

ว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองซูบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งจากทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญาอันคลอสเป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อหรือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับก็แม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อหรือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและโนมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบโนมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดก็แม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั้นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุ

นะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนก็ไปน้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตรวจสอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านกระบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในภาคที่ผิดครับท่านพี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับซึ่งมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ลอบบิ้งญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแน่3เช็คก่อนโอนก็มาพี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้อร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาท
critical defender Lord Sanfa Nacho Tinkapidon Bracatum. So Lord Lan Fu Sina Tin Cap, let it in Banking do it, Lord Hague Tai Don Cap, Tinker Cap Doko, Saplan Cap Tanta Mesa Dundi Palmala, Sudi Le Cap, Dundi Lore Le Cap, Boris Abbe Romo is a monk for Cap, Samri Kevin Boom, our offensive bank, Anaman, Lapa season and Boom Cap, Lemma Pussy Final, or Doom Pai Cap, so young Lewis to a Eagle Cap, Lemma Tolan Coon, the Pat Horn might become known. Tani Cup, Rotomotri Brotam Sandang Nayo, Rotomotri Chindai Sangkang and Soko Boka, Pang Team Chapok, Rabru Rong Rin Turanini, Pentang Ring Dun Cup, Pertong Tati Sit Hai Po Si Hai Po Fly, Kau Sukra Dun Kan Kum Krong Sit Doi Rodi Sit Cup, Sin Tanan Ni Panang Nga Jala Ti Dang Dai Chien Pui Body Po, Le Mi Le Si Ria Ku Pra Top Pura Kit, Le Sai Kang Dun Kau Po Panang Nga Jala Ti Cup, Mai Wan Ti Gi Sit Pru Sa Pa Kum Ni Le Cup,เพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อทวงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือจากผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับสองครับพี่น้องเช็คราคาระวังตัวราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก3เช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีกล่าวนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้อร้องข่าวกับผมพุทธแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดี

0: Sacrifice mu sẹsẹ tomi.
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เปิดข่าวยามเช้าเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะแวะมาทักทายสักนิดสวัสดีป้าวันนี้ด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะสวัสดีพี่คมสังนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้าเลยเพิ่งมี17องศานะคะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะคุณเท่าเอื้องคุณเจนจีราเนื้อคุณระบายพี่พิมพ์คลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองสวัสดีค่ะยามเช้าคุณชนะทาวนะคะพี่มารีบอกสวัสดีค่ะน้องกอนน้องสังขารนะคะสวัสดีน้องชิชิหนูก็ดูแบบหัวใจนะคะคุณสมควรบอก567มิถุนาเชิญเที่ยวงานเทศกาลผีเสื้ออุทยานแห่งชาติฟังสีดาที่สระแก้วนะคะเดือนหน้าเนาะใครแค่นี้อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะ
2: ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะสุพรรณกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเดินหน้าจับสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเลยลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าลดราคาสูงสุดเนี่ย 40% เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจับจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมนะคะทั้งตลอดเดือนเลยทุกๆเขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากขึ้นนะคะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้โครงการนี้นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120-140เลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในครัวเรือนนะส่วนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลง15%ข้าวสารถุงละ110บาทนะคะลดลงละ39ค่ะน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะลดลง16%รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้นะคะซึ่งบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าทงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบุญกลุ่มที่เขตบุญกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางจะมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของเข้าบ้านนะไข่ไก่
1: ใช่ต้องติดบ้านนะ
2: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่แล้วเปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะโดยประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะคือไม่มีช่องทางอะไรเลยต้องซื้อไข
1: ่ไข่ไว้ก่อน
2: ไข่ไว้ก่อนนะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกไปวันละ4รอบนะคะคือ10โมงเที่ยงบ่าย3โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่แหละ
1: จะมา
2: ซื้อเป็นหลักเลยนะคะแล้วมองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไปรษณีย์ไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะคะโดยคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทรซีไทยจำกัดนะคะที่ก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นน
2: ะ
1: แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการดึงเครือข่ายรถพุ่งพวงค่ะแล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆมาเป็นแกนหลักในการที่จะส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภ ท่าที่จำเป็นส่งโคลนเข้าถึงหน้าบ้านของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารสต็อกสินค้าแล้วก็ประสานงานกับรถพุ่มพวงโดยจะมีการนำระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่า pre order
2: ค่ะ
1: มาใช้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าด้วยนะ
2: ก็มีนะ
1: อืม
2: มีจะได้รู้ไงว่าสินค้าไหนต้องการบ้าง
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยเขาได้นำร่องเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งไปแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมไปรษณีย์อำเภออีก824แห่งคือถ้าเปิดครบแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณ946แห่งทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เฮาส์ของไปรษณีย์นะคะอย่างเช่นข้าวตาไพรแล้วก็น้ำดื่มตาไพรคอฟฟี่ก็มี
2: ค่ะ
1: กาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีๆกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
2: ค่ะเห็นที่ข่าวที่จากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวดีกันหน่อย
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบนะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นกับสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
1: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิพย์หรอ
2: ถูกต้อง
1: ตั๋วทิพย์นะคะ
2: คือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติกรรมหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อปุ๊บนะคะจากนั้นเนี่ยเมษายนปี69บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วแล้วก็เรียกเก็บเงินซ้ำอ้างถึงค่าน้ำมันค่าภาษีอะไรก็ตามต่างๆนะคะพอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้พอทวงทีเงินก็ผัดผ่อนอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องมาดูแลจัดการตรงนี้นะคะปกป้องเรื่องของประชาชนที่จะถูกหลอกนะจากทางออนไลน์ซึ่งทางด้านคุณสุภาพก็บอกตอนนี้รับเรื่องแล้วนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะก็เชิญผู้บริโภคนะคะแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยเข้าพบเจ้าพนักงาน21พฤษภาคมนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยคืนเงินนะคะต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของจำนวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าและที่เหลือนะคะทุกๆ7วันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหรือถ้าใครเจอเคสแบบนี้เหมือนกันหรือมีแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้นะคะ
1: คือพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาตัวแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล
2: ่
1: อ
2: ใช่
1: แล้วก็แรกๆก็คือหนึ่งก็จะ
2: ได้ถูก
1: นะคุณได้ไปเที่ยวจริงตัวถูกจริง
2: ค่ะ
1: แต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้
2: ถูกพอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะ
1: แบบเนี่ยคือเอาก็ใช้สถานการณ์โลกเนี่ยอย่างราคาน้ำมัน
2: หรือ
1: ว่าน้ำมันหลงลาเอามาบอกว่าเก็บตังค์เพ
2: ิ
1: ่มแล้วก็ไม่ได้ทั้งที่มีอย่างผู้ฟังถ้าอยากไปเที่ยวได้จริงนะยังไงลองคิดภาพเกิดจะไปกับบริษัททัวร์เนี่ยต้องคิดบริษัทที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างนี้ฉันที่ไปเนี่ยดิฉันเลือกที่จะจองตรงกับสายการบินเลยนะ
2: ค่ะ
1: โอเคอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่อาจจะก็สบายใจ
2: ถูกต้อง
1: ว่าเออมันปลอดภัยมันแบบว่าเชื่อถือได้แล้วเราได้ไปจริง
2: ถูกเกินไปแค่สิ่งนะ
1: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะจองทัวร์หรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเยอะหลอกบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิพย์เนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่ะ
2: ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากข่าวยามเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ที่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับดิฉันแล้วก็คุณพฤษนะ
2: ค่ะ
1: จะมาเสิร์ฟข่าวยามเช้านะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะหลายคนทักมาหลายหน้าหลายตาไปนะกลับมาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะได้เจอกันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิธีกรพรหนุ่มบุญค่ะ
2: และดิฉันปริศนาพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ดูดีมันอย่าร้ายมันเลิกมันหยุดคิดจะพอใช้ช่วยกันขยันไปช่วยชาติช่วยไทยพัฒนา

0: ก็ใช้เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจ